วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านชุมชนและเพื่อนๆซึ่งร้านนี้อยู่ที่ย่านห้วยวังนองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นร้านที่เขามีไอเดียในการเปิดพื้นที่ตรงนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะที่มีการเชื่อมโยงกับชุมชนโดยเอาสินค้าจากชุมชนซึ่งก็เป็นงานคราฟงานทำมือนะคะมาจำหน่ายภายในร้านกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นกำไลนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่มีการแปรรูปให้เกิดความร่วมสมัยก็มีมาจำหน่ายที่ร้านนี้ด้วยและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีบาร์กาแฟด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟและนอกจากนั้นภายในร้านนี้ด้านหลังก็ยังมีครัวที่เป็นครัวแบบเปิดให้กับผู้ที่เข้ามาภายในร้านเนี่ยนะคะได้ซึมซับเรื่องของการมีส่วนร่วมกับร้านด้วยแล้วก็หลังร้านก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปซเป็นพื้นที่นะคะที่เป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์กันด้วยนะคะถือว่าเป็นร้านที่ตอบโจทย์กับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีงานศิลปะในร้านด้วยจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานวันนี้ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชุมชนและเพื่อนๆแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่มีงานคราฟนะคะของเครือข่ายและที่สำคัญยังมีกาแฟด้วยนะคะที่ร้านนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางอาจารย์แขกกันหน่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นสถาปนิกในชุมชนในการที่จะสร้างร้านขึ้นมานะคะแล้วก็ออกแบบร้านด้วยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเลยนะคะที่เปิดร้านให้เราได้มาถ่ายทำแล้วก็เห็นงานศิลป์รวมทั้งได้เสพเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นงานคราฟเป็นงานทำมือด้วยอยากจะให้อาจารย์ในฐานะที่เป็นสถาปนิกของชุมชนนะคะอาจารย์มองเห็นอะไรถึงได้มองถึงจุดนี้แล้วก็คิดว่าจะออกแบบเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามาร่วมงานขายสินค้าที่นี่อะค่ะ
1: ครับจริงๆจังหวัดเรามันมีย่านที่เป็นอาคารตึกแถวเก่าๆนี่เยอะนะครับแต่พอดีผมกับคุณนุชเนี่ยเราอยู่ที่ห้วยวังนองแล้วเราก็เห็นย่านนี้ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วก็ดูซิว่าเราจะใช้ความรู้ของเราเนี่ยนะครับมาออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมๆที่มันร้างเนี่ยให้เป็นอาคารที่มันตอบโจทย์ของยุคสมัยได้แบบไหนทั้งในเรื่องการใช้พื้นที่ที่มันสร้างสรรค์ขึ้นให้ทุกคนเข้ามาใช้พื้นที่แบบสร้างสรรค์งานต่างๆของเขาโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือแม้แต่การร่วมมือกันในเรื่องของทางด้านธุรกิจอย่างเช่นถ้าคนเดียวเนี่ยเช่าแพงแต่ถ้าว่า 2-3 คนเช่ามันก็จะถูก
0: คล้ายๆกับมาแชร์มา
1: ใช่แชร์มันไม่ใช่แชร์แค่สเปซแชร์ในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนที่เอาความรักความถนัดของตัวเองอ่ะมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มาออกแบบพื้นที่เนี่ยให้มันสอดคล้องรับกันดูเพราะว่าในอนาคตพื้นที่แบบนี้มันจะมีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับโคสเปซต่างๆโคเวอร์กิ้งสเปซที่เขาออกแบบให้มีที่ทั้งกินกาแฟมีที่พักมีที่ห้องประชุมมีอะไรแต่นั่นมันคือออฟฟิศที่เป็นเมืองแต่ถ้าเราทำลักษณะแบบนี้ในย่านต่างๆของจังหวัดอุบลมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของชุมชนของคนรุ่นใหม่ๆของอุบลต่อไปนะครับเป็นนี่แนวความคิดที่วางไว้คร่าวๆแล้วก็ทำ1ปีในรอบ1ปีว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อจะเอาข้อปัญหาต่างๆมาปรับปรุงในปีนี้นะครับให้มันกระชับขึ้นให้มันตอบโจทย์

ความเป็นชุมชนมากขึ้นเพราะโดยปกติชุมชนของเราเนี่ยไม่ค่อยผลิตเองละมันอยู่ใกล้เมืองเราจึงจำเป็นต้องเชื่อมกับชุมชนข้างนอกซึ่งข้างนอกนี่ก็ไม่รู้ว่าเมืองต้องการอะไรงั้นทั้งสองส่วนก็คุยกันพอคุยกันปุ๊บมันก็จะเกิดรูปแบบการทำงานช้าที่มันมีออกแบบลักษณะเฉพาะตัวของความเป็นคนของอุบลเนี่ยออกมาให้คนอุบลได้ใช้ให้มีความมั่นใจมั่นขึ้นว่างานของเราเนี่ยเราครีเอทกันได้ร่วมมือกันได้แล้วก็สร้างสรรค์งานที่รับใช้ชุมชนจริงๆขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ยด้านต่างๆถ้ามันถูกพัฒนาขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะถูกดูแลพอเราโตขึ้นสูงสูงวัยมากขึ้นมันก็จะมีกิจกรรมที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับคนสูงวัยอย่างที่เรามาเนี่ยอย่างกรุงเปียกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจารย์เราก็ได้เรียนรู้เรื่องความประณีตความรักของความวิถีชุมชนแล้วก็ทำงานมันออกมาจากจิตวิญญาณงั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสัมผัสนี้ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่หรือแม้แต่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาได้สัมผัสงานอย่างเงี้ยเขาก็จะถูกถ่ายทอดจิตวิญญาณอีกรูปแบบนึงที่เขาไม่เคยได้รับในโรงเรียนนะฮะเพราะว่าจิตวิญญาณแบบนี้มันใช้ทั้งชีวิตค่อยๆสะสมนั้นเขาเป็นนักศึกษาเขาไม่ได้สัมผัสเมื่อได้สัมผัสปุ๊บเราก็จะเป็นตัวการเนี่ยอ๋อมาเจอกับคุณลุงสินี่งานเป็นแบบนี้อธิบายคุยกับคุณลุงตรงๆได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีในโซเชียลในอะไรมันสั้นแต่ถ้าได้มาบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นความงดงามของชุมชนของคราฟของศิลปะมิตรไมตรีมิตรภาพมันก็จะเกิดขึ้นจากคนหลายวัยและหลายอาชีพนั้นมันจะเกิดการร่วมมือและงานมันก็ถูกถ่ายทอดสร้างสรรค์ให้มันละเอียดขึ้นลึกขึ้น

0: ุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ผมว่าคนรุ่นใหม่นี้เก่งมากนะครับเพราะว่าโดยข้อมูลเนี่ยคนที่ทำงานศิลปะสร้างสรรค์เคจริงๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างที่ลองทำนิทรรศการเดินตามขนาดเนี่ยเขาจะมีข้อมูลที่มากมายเลยนะครับในข้อมูลที่จะเอามาโปรเซสตามกระบวนการเรียนของเขานะครับแต่ทีนี้โดยลักษณะของเวลาเขาจบมาเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ที่จะให้เขาสร้างสรรค์งานเมื่อไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์งานเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำออกไปเนี่ยมันถูกคลี่คลายไหมเพราะว่าโดยมากงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์เนี่ยถึงจะบอกว่าเราสร้างสรรค์เพราะเรารักเพื่อตัวเองแต่จริงๆแล้วใช้ออกเพื่อคนอื่นเราต้องการให้คนอื่นได้รับรู้สิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับได้นำสิ่งที่สวยงามที่เราประดิษฐ์ประดอยเนี่ยเอาไปใช้นะครับมันมีความสูงทรีมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนั่นจริงๆมันคือเรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นน่ะมันไม่มีพื้นที่ให้เขานั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ตามย่านต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสกับทุกคน
0: ค่ะนะคะโอ้โหนะคะฟังดูแล้วคือกระแสของคนรุ่นใหม่กับเรื่องของการสร้างพื้นที่ที่เขาอยากจะมีคือเขาจะมีความสามารถแล้วก็อยากจะทำงานศิลป์แต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของช่องทางหรือว่าพื้นที่ในการที่จะแสดงในเรื่องนี้ออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะคะร้านชุมชนและเพื่อนๆแต่ว่าที่นี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นงานคราฟที่จากเครือข่ายต่างๆที่สำคัญมีคนรุ่นใหม่ที่เขานำผลิตภัณฑ์แล้วก็วันนี้มาโชว์ให้เราได้ดูกันด้วยค่ะ

0: ก็ได้คุยกับทางอาจารย์แขกแล้วนะคะถึงเรื่องของการสร้างร้านชุมชนแล้วก็เพื่อนๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้เห็นเรื่องของงานศิลป์นะคะและที่สำคัญก็คือเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำสินค้าแล้วก็ไอเดียต่างๆมาที่ร้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าที่ร้านนี้มีสินค้าจากชุมชนมาจากที่ไหนกันบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือพี่นุชนั่นเองนะคะพี่นุชก็เป็นเจ้าของแบรนด์ไทเกอร์โปรเจกต์นั่นเองนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านชุมชน
0: ค่ะคือร้านแบบน่ารักมากๆเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้แบบเขาเรียกว่ากลิ่นอายของชุมชนต่างๆที่แบบมารวมกันอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะทั้งชุมชนทั้งงานคราฟที่เป็นฝีมือของคนอุบลเลยค่ะ
0: ก็ค
1: ือเราอยากจําใช่จําได้เราเคยคุยกันตอนสมัยนู้นที่เป็นชุมชนตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์เรายังไม่มีหน้าร้าน

0: เราก็เลยอยากจะเปิดโอกาสที่ให้คนได้สามารถที่จะมาเจอสินค้าได้เจอคนทำจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงคนทำงานคราฟต์กับลูกค้าโดยตรงได้มันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่สเปซตรงนี้อย่างที่ทางอาจารย์แขกเล่าเบื้องต้นนะคะต้องขอคารวะเจ้าของสเปซพื้นที่ตรงห้วยวังนองนะคะก็อยากจะโชว์ว่าห้วยวังนองถ้าทุกคนรู้จักก็คือจะเป็นแหล่งทำครกนะคะก็คือ
1: เป็นเครื่องปั้นดินเผา
0: ใช่เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ครกนี่คือวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็เป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเลยทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพวกงานเซรามิกงานเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นฝีมือของปราชญ์ชุมชนก็คือลุงเปียกนะคะคุณลุงบวรที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะบวรพงพีระนะคะก็อยากจะเอามาโชว์ให้ทุกคนคนรุ่นหลังได้เห็นผลงานของปราชญ์ชุมชนของบ้านเราว่ามีอะไรบ้างสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปดูก็สามารถที่เดินทางไปดูฝีมือหลายๆจุดนะคะนอกจากตรงศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาห้วยวังนองแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ทำก็สามารถที่จะเดินทางมาตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถมาติดต่อที่ร้านก็ได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอันดับต่อมาก็เป็นงานตัวงานผ้าที่เรามาทำเป็นเครื่องประดับของแบรนด์ Tiger Project นะคะก็คือแบรนด์ของนุชเองที่เราตั้งใจอยากจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับผ้าทอชุมชนที่เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติของอุบลเราก็ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ที่ทำงานเครื่องประดับโดยเฉพาะนะคะออกแบบเป็นสร้อยต่างหูนะคะคุณกุ้งเองก็เคยใส่แล้วก็มีกำไลนะคะเป็นถ้าอย่างเส้นนี้นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นผ้าขาวม้านะคะจะเห็นจะเป็นผ้าขาวม้าของบ้านบัวงามชุมชนทอผ้าบ้านบัวงามที่อำเภอเดชอุดมเราก็เอาผ้าขาวม้าเนี่ยค่ะมาแปลงรูปเป็นสร้อยข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะคนรุ่นใหม่ก็ใส่ได้หรือว่าคนเมืองคนแบบสไตล์แต่งตัวที่ทำสมัยก็ใส่ได้หรือจะเป็นลักษณะของกำไลอันนี้ก็เป็นผ้าจากบ้านกลุ่มที่ผาแต้มนะคะเราก็เอาผ้ามาทำเป็นกำไลสามารถที่จะสวมใส่กับเสื้อผ้าได้แล้วก็มีสร้อยอันนี้ก็เป็นผ้าขาวม้านะคะแล้วก็เขียบมาเซรามิกนะคะเครื่องประดับต่างหูกำไรแล้วก็โซนนี้จะเป็นงานย้อมสีธรรมชาติจากเหล่าเสือโก้งนะคะกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเสือมัดย้อมนะคะนำโดยทางพี่หน่อยนะคะวรัยพรก็จะเป็นพวกงานแปรรูปที่เอาผ้าเปลือกไม้เนี่ยค่ะมาตัดเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือพี่หน่อยแกเป็นช่างตัดเย็บอยู่แล้วนะคะก็จะมาแปรรูปเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะมีหลากหลายมีทั้งจากทางเขมราชนาจลวยนะคะก็คือเป็นเครือข่ายของเราที่อยู่ในอุบลแล้วเราก็พยายามที่จะนำสินค้ามาจัดแสดงอุดหนุนแล้วขั้นเดียวกันก็คือสามารถใครสนใจก็ติดต่อมีเบอร์คอนแทคของชุมชนแต่ละที่โดยเฉพาะเลยนี่คือเป็นฝั่งของพวกงานแฟชั่น
1: อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของสินค้าชุมชนที่มาวางจำหน่ายเผื่อว่ามีใครมาเนี่ยถ้าสนใจก็คือสามารถที่จะซื้อกลับ
0: ได้เลยได้ค่ะแล้วก็รวมถึงถ้าอยากจะไปเจอกับชุมชนได้ตรงก็สามารถสอบถามได้เอาเบอร์คอนแทคไปอยากจะไปรู้จักชุมชนเราก็ยินดีเป็นศูนย์ข้อมูลให้ได้รู้จักนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นเพียงอีกจุดหนึ่งนะคะภายในร้านชุมชนในเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานคราฟอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วเขาก็เดี๋ยวจะทำให้เราดูด้วย
0: เดี๋ยวไปติดตามค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราก็เดินชมรอบๆนะคะภายในร้านค้านะคะเป็นร้านชุมชนแล้วก็เพื่อนๆนี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะเป็นการทำกำไรแบบไหนคะพี่นุช
1: ต้องบอกว่าห้องแถวเราสามารถซอยย่อยเป็นหลากหลายกิจกรรมมัลติฟังก์ชันมากเลยค่ะโซนนี้ทีนี้เราฝากนุ่งเรามีเป็นโชว์เคสตัวสินค้าพวกงานผ้าฝั่งนี
0: ้
1: ถ้าคุณมาทำกิจกรรมงานว่างเวิร์กช็อปเราก็จะมีพวกร้อยลูกปัดเป็นข้อมือข้อเท้าอะไรเงี้ยนะคะได้เลยก็คือมีอุปกรณ์ซึ่งก็จะมีบริการโดยทีมของน้องโด่งนะคะสติมาคอฟฟี่ระหว่างที่มาสั่งกาแฟน้องโด่งก็จะมีทำกาแฟเข้มข้นนะคะจากมีทั้งโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าโด่งโปรเซสโรบัสต้าเองนะคะแล้วก็

0: มาชิมได้แล้วก็ระหว่างที่รอกาแฟก็มีกิจกรรมยามว่างให้ทำแล้วก็มีสเปนซอยอย่างที่ทางน้องดิวนะคะกำลังทำอยู่นี่คือเป็นสร้อยอะไรคะสร้อยข้อมือ
1: สร้อยคอ
0: ครับอ๋อสร้อยคอเนี่ยค่ะก็
2: เหมือนที่น้องกำลังใส
0: ่โชว์หน่อยค่ะผ่านไปโชว์นะคะนี่เท่มากน้องดิวนอกจากทำงานคราฟแล้วก็เป็นหมอแคนนะคะ
2: หมอแคน
0: คนรุ่นใหม
2: ่ไม่ขาดแคนโอ้โหไม่ขาด
0: จุดยอดมากเลย
2: ด้วยเนาะทำงานได้แบบโชว
0: ์ถ้าว่างๆวันไหนเข้ามาอาจจะได้ชมโชว์ใช่ใช่ค่ะก็เครื่องดื่มมีหลากหลายชนิดนะคะบาริสต้าเราแล้วก็คนชงเรานี่ต้องมีสติมาคอฟฟี่นะคะตรงนี
2: ้ก็คือมีเฉพาะกาแฟ
0: มีน้ำ
3: เป็นเลมอนโซดา
2: ก็เป็นบางวันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบกาแฟ
0: กาแฟ
2: หลักๆเลยก็คือเป็นกาแฟนะคะ
0: ขอกาแฟรู้ดีแล้วก็เราจะเน้นเรื่องของการใช้แก้วส่วนตัวด้วยค่ะว่าอยากให้ลูกค้าที่มาเนี้ยนำแก้วส่วนตัวมาใช้เพื่อเราจะได้ลดปริมาณของขยะเนาะแล้วก็ชวนบรรยากาศร้านมีกิจกรรมก็นั่งทานที่ร้านใช้แก้วในร้านได้ถ้าไม่ได้รีบไปไหนนะคะแล้วก็มีงานศิลปะที่เอามาตกแต่งก็จะเห็นแบบการที่เราอย่างที่อาจารย์แขกว่าสเปซเราแชร์ร่วมกันมันก็จะเป็นการไม่ต้นทุนในการเช่ามันก็จะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ช่วยเหลือกันมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของที่เรากำลังพยายามสร้างตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยนะคะคุณกุ้ง
2: ก็ถือว่าเป็นการแบ่งพื้นที่ได้แบบว่าคือได้คือไม่เขาเรียกว่าได้คุ้มค่ามากๆนะคะฝั่งนู้น
0: ตอนนี้พื้นที่แพงมากค่ะเราต้องทำกันแบบว่าให้ลงตัวแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็คนทำมีความสุขคนเข้ามาก็ได้หลากหลายประสบการณ์แล้วแต่ใครใครกินกาแฟใครใครทำงานคราฟใครใครอยากจะดูงานผ้าได้หมดเลยค่ะอาจจะเป็นเหมือนแบบ one stop service อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนกันหน่อยนะคะ
0: ก็เป็น
2: งานคราฟเช่นเดียวกัน
0: สุดยอดฝีมือ
2: เขาบอกว่าเป็นงานที่กระแสตอบรับจากลูกค้าที่เป็นต่างชาติเนี่ยสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันด้านโน้นค่ะ

0: นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของกระเป๋านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานคราฟอีกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยสวัสดีค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของงานคราฟนี่คือมีหลากหลายมากๆและที่สำคัญก็คือภายในร้านชุมชนและเพื่อนๆเนี่ยพื้นที่นี่คือแบ่งได้คุ้มค่ามากๆแล้วก็มีโซนที่แบบจัดแสดงสินค้าด้วยพี่หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงได้ทำเขาเรียกว่าเป็นงานคราฟที่เป็นงานฝีมือแบบนี้ที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ
1: ค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยปกติแล้วชอบกระเป๋านะคะคือซื้อกระเป๋าเก็บไว้เยอะ
0: เป็นคนที่ชอบกระเป๋าอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็พวกเครื่องจักสานแต่ทีนี้พอเราไปเดินดูเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเคยเห็นเครื่องจักสานของที่อื่นนะคะพวกเป็นกระจุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราชอบเครื่องจักสานพวกเป็นกระด้งพวกกระติบข้าวแล้วก็เอ๊ะทำไมกระติบข้าวมันทำได้แค่กระติบข้าวเครื่องมันราคาถูกอะค่ะก็เลยมีเพื่อนเขาอยากได้ตะกร้าก็เลยลองเอากระจาดนะคะมาถักขึ้นมาของโชว์อยู่ข้างในนะคะก็มาทำเป็นตะกร้าใส่ไว้เวลาไปทำบุญนะคะทีนี้ก็เลยแล้วก็มีไอเดียว่าควรเอากระติบข้าวมาเพิ่มมูลค่าให้ชาวบ้านเขาหน่อยอะค่ะก็เลยเริ่มจากอันนี
0: ้เริ่มจากอันนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะคือฝากระติบข้าวนะคะถ้าดู
0: อันนี้คือเป็นฝากระติบข้าวที่อยู่ในลักษณะน
1: ี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วพี่หน่อยก็มาทำเป็นไอเดียกับหัวมาแบบนี
1: ้แล้วก็มาถักแล้วก็ใช้ดอกแก้วอะค่ะที่ชาวบ้านทำกันนะคะแล้วเอามาประดับให้มันดูน่ารักขึ้นแล้วก็จุดแรกที่เราจะทำเนี่ยคือเป็นสินค้าที่ย่อยสลายได้ง่ายนะคะคือไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งตอนนี้โลกร้อนใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกวัสดุทุกอย่างที่ย่อยสลายง่ายค่ะแล้วก็มาเพิ่มทีเนี้ยพอเราเห็นว่าเอ๊ะมันก็จะดูจืดไปเราก็เลยปกติชอบงานคอสติสเราก็เลยเลือกลายที่ถักโคเชนะคะซึ่งเป็นลาย X เราลองเอามาปักดูซึ่งเราไปดูแล้วไม่มีใครทำเลยเราก็เลยอยากลองทำดูก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อะค่ะโดยการปักโคเชลงไปในปักคอสติสลงไปในการปักการถักโคเชอะค่ะก็จะดูเป็นลายเป็นตัวการกระบาด
0: แล้วใบนี้ล่ะคะ
1: ใบนี้ก็เหมือนกันค่ะใบนี้ก็ถักขึ้นมาแล้วก็เรามาปรับ
0: เล่นสีด้วย
1: ค่ะสามารถแล้วก็เราพยายามเลือกได้ที่ปากเนี่ยให้เป็นได้ธรรมชาตินะคะ

0: ได้ป่านมั่งได้ฝ้ายมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแบบธรรมชาติใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเชือกป่านนะคะที่เรามาใช้ทํานะคะทุกอย่างเราพยายามเน้นเรื่องการย่อยสลายอะค่ะซึ่งมันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ
1: รักโลกด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เหมือนเป็นตะกร้าเล็ก
0: เป็นตะกร้าเป็นหวายอะค่ะอันนี้เป็นหวายค่ะอันนี้ก็เป็นเชือกฝ้ายอะค่ะเชือกฝ้ายที่เราหาซื้อได้สามารถ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นใบใหญ่หน่อยนะคะอันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
0: อันนี้รายละเอียดก็คือใช้เชือกป่านนะคะโดยการถักเสริมมาจากตัวหวายกระจัดหวายถาดหวายอะค่ะแล้วก็ถักขึ้นมาเป็นตัวเอกนะคะโดยใช้เชือกป่านเป็นตัวถักแล้วก็เอามาปักลงไปในตัวที่เราถักอีกครั้งนึงอะค่ะมันก็จะได้งานที่แบบคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะเจิดใบแล้วก็อยากให้มีลวดลายเป็นสีสันอย่างเวลาถ้าใครไปเที่ยวทะเลก็ถือใบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะคะ
0: ก็จะมีหลาย
1: ก็ถือว่าแบบมีไอเดียเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการที่เราแบบทําใบนี้แล้วก็ไปอีกใบนึงมันก็จะทําให้มีไอเดียมีการต่อยอด
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างใบนี้นะคะคือปกติอ่ะเราก็จะใช้ตะกร้าหวายใช่มั้ยคะแต่ทีเนี้ยพอดีว่าทางพี่ไม่ได้ไปอบรมอ่ะนะคะให้กับทางชาวบ้านกุดล่านนะคะซึ่งเขาทําตัวไหลที่เป็นฝากระติบข้าวนะคะก็เลยเอาของเขาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะคะโดยเราเลือกคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลก่อนนะคะก็ใช้มาเป็นฐานมาแทนหวายนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุรักโลกนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสด
0: ุ
1: ที่รักโลกแล้วก็เชื่อมกับชุมชนด้วย
0: ใช่ค่ะใช้วัสดุของชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวถามใบนี้หน่อยนะคะใบนี้ดูแปลกมาก
0: แปลกมากใช่ค่ะ
1: แล้วก็ดูเก๋มากมีที่ปิดด้านบนด้วยใบเดียมาจากไหน
0: ใบนี้นี่คือซื้อไอ้ตัวจักสานตัวนี้มานานแล้วเห็นว่าคือเอาไว้ตั้งไว้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเอามาทำเป็นกระเป๋าดูให้มันดูน่ารักแบบแหวกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่ชุดผ้าไหมหรือชุดไทยชุดผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาถักดูแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นกระเป๋าอะค่ะมันก็ดูน่ารักแปลก
1: ดูน่ารักมากเลยนะคะนอกจากกระเป๋าแล้วก็ยังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รองแก้วหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นที่รองแก้วค่ะแท้รองแก้วกาแฟแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโมบาย
1: อ๋อนะคะก็ทำได้หลากหลายนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้งานคราฟในแบบกระเป๋าแล้วก็เป็นแบบถักโครเชต์แบบนี้ติดต่อที่หน่อยยังไงบ้างคะ
0: ติดต่อที่เพจ Facebook นะคะที่ทอลักถักสานบายแก้วก้าวค่ะ
1: นะคะก็ติดต่อกันมาได้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะก็คือได้เห็นจุดที่เขามีการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อผ้าเป็นกาแฟนะคะเป็นงานที่แบบทำกำไรแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังด้านหลังก็คือใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆเลยเขาทำเป็นครัวเปิดให้กับใครที่เข้ามาที่นี่แล้วสามารถที่จะทำอาหารเองได้ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหลังร้านค่ะค่ะนะคะหลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศนะคะภายในร้านชุมชนและเพื่อนๆแล้วนะคะเราก็จะเห็นงานศิลปะอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวและอีกโซนนึงที่เรามีการจัดสรรพื้นที
0: ่
1: นะคะก็จะเป็นครัวและเป็นครัวแบบเปิดมากค่ะพี่นุชเท
2: ่
1: าไหร่อ่ะ
2: จริงๆต้องบอกว่าเราทำจากโครงสร้างเดิมนะคะของที่พี่แขกเล่าคือโครงสร้างเดิมนี้เป็นบ้านเรือนไม้อาคาร60กว่าปีของย่านห้วยวังนองแล้วค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเรายังมีโครงสร้างนี้แล้วจริงๆเดิมเขาก็จะเป็นผนังมาแล้วเราก็ลือให้มันเชื่อมโยงแล้วก็สเปซในการมีโต๊ะกลางในการใช้งานแล้วก็เราคิดว่าการทำอาหารเราก็อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาได้รับสัมผัสเนาะกลิ่นหอมที่ออกมาจากนี้แล้วก็แม้กระทั่งแบบชแวบมาดูว่าเชฟกำลังทำอะไรก็เลยเป็นลักษณะไฮโอเพนคิทเช่นที่แบบว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กมากแล้วมันก็แบบว่าประทุกลิ่นไอ้ก็เลยนะประสาทสัมผัสของคนแล้วก็ให้คนได้มีส่วนร่วมอะค่ะแล้วก็ครัวกระด้งอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนตามชนบทที่ใช้งานซึ่งฟังก์ชันการใช้งานมันใช้ได้แบบเวิร์กมากนะคะก็จะเป็นตรงนี้แล้วข้างหลังก็จะเป็นสวน
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของครัว
2: ใช่
1: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นกสิกรรมธรรมชาติก็แล้วกันนะคะด้านหลังนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาในการทำการเกษตรด้วยกว่าจะได้อาหารมาเนี่ยเราก็ต้องมีสวนเกษตรด้านหลังที่เป็นวัตถุดิบด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังค่ะค่ะก็ถือว่าเรา ราได้ทำความรู้จักนะคะกับร้านชุมชนและเพื่อนๆนะคะเป็นร้านที่คือไม่ควรพลาดจริงๆแล้วก็ควรที่จะมามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบแบบเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะแล้วก็เป็นเรื่องของงานคราฟและที่สำคัญก็คือว่าคือมาที่นี่นอกจากจะได้ซึมซับในเรื่องของงานคราฟแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีกิจกรรมส่วนร่วมกับทางชุมชนด้วย
2: ค่ะคือจริงๆมันค่อนข้างเป็นหลายๆความชอบของเราซึ่งเป็นเพื่อนๆกันอะค่ะมารวมตัวกันมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าคอหลักๆมันก็คือเป็นเรื่องของงานสนับสนุนชุมชนงานทำมือแล้วก็เกษตรที่เป็นอินทรีย์อะค่ะคุณกุ้งก็อย่างที่เห็นข้างหลังที่เป็นสวนเป็นนาฤดูนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสภาก็จะถูกแปลงเป็นสวนผักก็มองว่าอยากให้คนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและตัวเราเองเราก็จะได้มีผักปลอดสารไว้ทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องใหญ่โตมากแต่กำลังพอดีแล้วก็เผื่อให้คนที่เห็นอยากเอาไปปรับใช้ในบ้านตัวเองก็ยินดีมากๆค่ะเราสเปซแค่นี้เราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการจัดสรรพื้นที่ค่ะ
1: และทีนี้เผื่อใครที่สนใจหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆหนูๆหรือว่าคนรุ่นใหม่อยากจะมาแบบเรียนรู้เรื่องของงานศิลปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนและเปิดปิดยังไงบ้าง
2: ค่ะร้านตั้งอยู่ตรงย่านปากห้วยวังน้องค่ะเลยอ่างเก็บน้ำห้วยวังน้องที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ถัดมาจากวัดมงคลโกวิทรามประมาณ100เมตรอยู่ฝั่งเดียวกันกับวัดนะคะประมาณ100เมตรร้านเราไม่ได้มีป้ายอะไรใหญ่โตก็สังเกตนิดนึงแต่ว่าจะเป็นมีต้นไม้อยู่เยอะๆแล้วก็รวมถึงเราก็พยายามที่จะไม่ทำป้ายหรืออะไรที่มันจะกีดขวางทางเดินทางเท้าแล้วก็แต่ปักหมุดมาค่ะเราใช้ชื่อใน Google Map ว่า Neyveli อุบลนะคะเดี๋ยวอาจจะมีแคปชั่นให้แล้วก็รวมถึงเปิดวันอังคารจนถึงวันเสาร์นะคะ9โมงเช้าถึง3ทุ่มทางกุ้งแล้วก็สามารถที่จะมาได้ตลอดเลยมานั่งเล่นมาคุยกันได้เสมอคือมีหลากหลายแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดสร้างสรรค์จริงๆต้องบอกว่าเน้นเรื่องของการแชร์เป็นแชร์สเปซที่คุยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในมุมต่างๆมีเพื่อนคิดเพื่อนคุยคนชอบอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเป็นพื้นที่แบบนั้นให้กับคนอุบลค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่ได้โอกาสมาเที่ยวอุบลด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ร้านหยุดวันอาทิตย์จันทร
2: ์ใช่
1: อาทิตย์กับจันทร์นะคะ
2: อ๋อแล้วก็อีกนิดนึงค่ะเราตอนเย็นเรามีอาหารเป็นอาหารง่ายๆก๋วยจั๊บราเมงแล้วก็ปิ้งย่างรวมถึงถ้าใครสนใจอยากจะทานอาหารอีสานเป็นลักษณะเหมือนเชฟเทเบิลโดยที่เป็นเชฟก็คืออาจารย์แขกนะทำหน้าที่หลายบทบาทมาก
1: หลายบทบาทมากจริง
2: ก็เป็นเมนูคุณย่าสวยซึ่งเป็นอาหารอีสานแบบดั้งเดิมมากๆก็ลองทักจองกันมาได้ค่ะพวกเมนูตามฤดูกาลอร่อยลองแซ่บมากๆค่ะแต่ว่าเราเปิดไม่ได้เป็นประจำก็ต้องเช็คกันเข้ามาแล้วก็จองกันเข้ามานะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นร้านที่เปิดโอกาสแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนได้จริงๆนะคะแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาที่แบบสินค้าจากชุมชนไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยนะคะก็จะเอามาวางขายหรือว่าวางให้กับใครที่มาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะได้ศึกษาได้เห็นได้เรียนรู้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย
2: มีผลิตภัณฑ์เป็นสื่อกลางเนาะแล้วเสร็จแล้วผ่านผลิตภัณฑ์ไปก็จะได้ไปรู้จักชุมชนแต่ละชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุชมากๆเลยนะคะ
2: ที่แบบว่าแล้วก็ทีมงานมากๆเลยค่ะ
1: ที่แบบเปิดร้านให้เราได้รู้จักนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆแต่ด้วยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่มีการเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าใครที่ชอบงานศิลปะนะคะได้เป็นช่องทางในการที่จะมาโชว์เรื่องของงานศิลปะกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดแม่วายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ

0: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 น.และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและเกษตรซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
1: ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
0: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
1: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดง

0: ค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: เมทัพภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุพัฒน์เหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: ครับด้วยความที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
0: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกรงนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาตำบลควนเครงอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเครงที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเครงนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเครงอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำ ตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล

0: จึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5 ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากค่ะอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงความจำเป็นของการออกพรก.เพื่อแก้วิกฤตพลังงานโดยสะท้อนเรื่องของภาพวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทนั้นจะต้องโปร่งใสและคุ้มค่าค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ยืนยันบอกว่าวิกฤตพลังงานในครั้งนี้มีความรุนแรงค่ะจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสที่2เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต3ระลอกทั้งต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มหดตัวลงซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งตัดสินใจอาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาการเลิกจ้างงานและการปิดกิจการในวงกว้างยืนยันบอกว่าเงินทุกบาทต้องโปร่งใสและคุ้มค่า
1: ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็เอาข้อมูลมาพูดก็สนับสนุนครับเพราะว่ากำลังซื้อเริ่มหดตัวการบริโภคไตรมาส2ติดลบจากไตรมาสแรกขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปอาจจะทำให้คนตกงานธุรกิจต้องปิดตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยแหละครับข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันว่ามันคือวิกฤตและความมั่นคงเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องใช้ตรรกะอย่างเดียวครับใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันพิสูจน์ได้ชัดครับและท่านก็พูดข้อมูลนั้นเองวันนี้ยิ่งข้อมูลออกมามันยิ่งพิสูจน์ครับว่าเราตัดสินใจถูกต้อง
0: นายเอกนิติยังย้ำว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมาย2อย่างควบคู่กันคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนตัวเล็กรวมถึงกลุ่มกำลังซื้อกลางและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงว่าพรก.ฉบับนี้ค่ะจะเป็นการทยอยกู้เงินตามความจำเป็นไม่ใช่การกู้มากองเอาไว้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยโดยประเทศไทยยังคงมีวินัยการคลังแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก
1: ผมขอชี้แจงให้ถูกต้องนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้กู้เงินมากองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกู้เงินตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเงินมากองแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปอย่างที่หลายท่านพูดเมื่อมีความจำเป็นเราก็ทยอยกู้เงินตามความจำเป็นแล้ววันนี้นะครับทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ก็ไปพูดที่บริษัทของตลาดหลักทรัพย์วันนี้เขาพูดเลยครับว่าการที่ประเทศไทยเรามีวินัยทางการคลังเขาถึงปรับเอาลุกของเราเพิ่มขึ้นเขาบอกด้วยครับวันนี้ท่านไปดูข่าวได้นะครับว่าซีลิ่งที่เราเซ็ต 70% เนี่ยยังต่ำกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำแต่ผมเองนี่แหละครับที่ยืนยันว่าผมขอเซ็ตไว้ที่70เพื่อเป็นการโชว์ว่าเราจะรักษาวินัยและเขาก็บอกว่านี่แหละครับคือความเชื่อมั่นที่เขาปรับเอาลุกของเราวันนี้กู้เงินมาดอกเบี้ยก็ถูกกว่าหลายประเทศทั่วโลกต้นทุนที่เรากู้มาเนี่ยแค่ 1.2% ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เขาไม่มีวินัยต้นทุนแพงกว่านี้เยอะครับ
0: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีมติเสียงข้างมากก็คืออนุมัติพรก.กู้เงินด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบค่ะ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมดคือ478คนค่ะ
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพรก.กู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าทันทีในแผนงานที่2กรอบวงเงิน200,000 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างของการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของประเทศสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กำหนดกรอบการลงทุนไว้3ด้านหลักก็คือการลดการใช้ฟอสซิลและเพิ่มพลังงาน านทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดโดยจะขยายสถานีชาร์จสถานีสลับแบตเตอรี่และยกระดับโลจิสติกพร้อมกับสร้างคนและสร้างงานใหม่มุ่งเน้น upskill reskill แรงงานเช่นช่างซ่อมบำรุง EV และช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในการของเกณฑ์ negative list ครับเพื่อเป็นการป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยห้ามนำไปใช้จ้างวิจัยเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศจะซื้อครุภัณฑ์แจกจ่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือทำโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปีโดยยืนยันว่าเงินทุกบาทจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ได้จริงมีตัวชี้วัดชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสโดยสำนักงบประมาณจะเปิดให้หน่วยงานยื่นคำขอจัดสรรผ่าน e-new e-budgeting ครับเพื่อให้ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
0: มาดูเรื่องของคดี QR code บนบัตรเลือกตั้งกันบ้างนะคะล่าสุดทางศาลรัฐธรรมนูญก็นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีในวันที่28กันยายนนี้กรณีคำร้องบาร์โค้ดแล้วก็ QR code บนบัตรเลือกตั้งส.ส.ว่าอาจจะเข้าข่ายตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ข้อกุมภาพันธ์2569โดยใส่รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดค่ะแล้วก็ QR โค้ดจนอาจสืบทราบตัวตนผู้ใช้สิทธิ์และผลคะแนนได้ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่โดยมีนายณรงค์กันวารินทร์ประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการด้วยการไต่สวนนะคะใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะศาลสั่งงดการถ่ายทอดภาพเสียงแล้วก็กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนพยานทั้ง5ปากที่เข้าให้ถ้อยคำประกอบไปด้วยนางนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดและนายแสวงบุญมี

0: ือและลงมติในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28กันยายน2560
1: ตำรวจนครบาล2ก็ทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุลักรถก่อนที่จะส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางเตรียมส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้5คันพร้อมกับรถตู้สำหรับใช้ขนรถอีก2คันพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้แถลงผลการจับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์หลังจากที่ตำรวจสน.สุทธิสารร่วมกันสืบสวนขยายผลจากเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนโดยหนึ่งในนั้นรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและจะเน้นรถยี่ห้อ Honda Wave ก่อนจะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่รู้จักในชื่อว่านายจิมมี่ในราคาคันละประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทจากนั้นนายจิมมี่ก็จะประสานรถตู้ที่ดัดแปลงถอดเบาะด้านหลังออกเพื่อใช้ขนรถไปยังจุดนัดหมายตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อผ่านทางช่องทางของนายจิมมี่โดยนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันย่านลาดพร้าว44ก่อนเข้าจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้2คนพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง5คันซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้จากการสอบสวนทราบว่าขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทำโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ2คันตระเวนหาเป้าหมายคือเมื่อพบรถก็ที่สามารถโจรกรรมได้ง่ายก็จะลงมือขโมยแล้วก็นำไปเก็บไว้อย่างจุดพักจากนั้นก็จะเปลี่ยนรถและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ก่อนโทรศัพท์ประสานผู้ร่วมขบวนการว่าได้รถแล้วและเมื่อได้รถตามจำนวนครับจะประสานให้รถตู้เข้ามารับรถโดยรถตู้1คันนั้นบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้4คันก่อนลำเลียงไปยังจุดนัดหมายในพื้นที่ภาคอีสานบริเวณชายแดนแล้วก็จะมีผู้ร่วมขบวนการมารับช่วงต่อเพื่อนำรถข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าในช่วงประมาณ7เดือนที่ผ่านมาก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้วมากกว่า100คันซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมทั้งหมดพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังผู้สั่งการและตัวการสำคัญของขบวนการรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรถจักรยานยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
0: ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะที่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะก็คือหลอกคืนเงินจากการขอเพิ่มมิเตอร์ก่อนที่จะให้มีการกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินผู้เสียหายไปมากกว่า1ล้าน5แสนบาทย้ำนะคะบอกว่าหากพบการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวค่ะอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ขอให้ตรวจสอบกับการไฟฟ้าโดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกรณีผู้เสียหายเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะอายุเนี่ย63ปีเป็นชาวตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกมิจฉาชีพหลอกให้กด SMS ก่อนเข้าระบบ LINE หลังจากนั้นเงินหายเกลี้ยงบัญชี 1.5 ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้สำหรับนำไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ไปติดต่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบค่ะจึงยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อมามีคนโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างบอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีการแจ้งขั้นตอนการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์แล้วก็การคืนเงินก่อนที่จะหลอกให้ดำเนินการผ่านโทรศัพท์โดยส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS แล้วก็เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆค่ะรวมถึงการผูกบัญชีเข้ากับธนาคารด้วยหลังจากดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแนะนำก็ปรากฏว่าเงินในบัญชีทั้งหมดเลยค่ะ 1,562,000 กับอีก2บาทเนี่ยถูกโอนออกไปจนหมดเกลี้ยงค่ะแล้วเมื่อไปแจ้งความนะคะคนร้ายก็พยายามลบข้อความสนทนาทางไลน์แม้กระทั่งช่วงที่ให้ตำรวจดูก็ถูกลบต่อหน้าต่อตาตำรวจค่ะทำให้หลักฐานการพูดคุยเนี่ยมันหายไปหมดเลยผู้เสียหายฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่โทรศัพท์มาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงินค่ะควรติดต่อหน่วยงานนั้นๆโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

0: ได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
2: ดูข่าวเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลผนึกภาครัฐเอกชนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มรวมถึงใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดต่างประเทศขณะที่ทักไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทักทายนั้นเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50องค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศและพร้อมร่วมมือกับภาครัฐพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มบูรณาการการท่องเที่ยวของประเทศและเป็นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนตลาดและกระจายรายได้สู่ SME และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันทักไทยมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้า
3: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะได้รายงานการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคมมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขยายตัว 21.6% โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่34แล้วค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่ากว่า 34,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่25จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวสินค้าประมงและผักสดประกอบกับสินค้ายางพาราและปศุสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่องก็ล้วนเป็นปัจจัยหนุนต่อการส่งออกโดยรวมตลาดส่งออกที่สำคัญนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาขยายตัว 45.3% เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่34ขณะที่สหภาพยุโรปขยายตัว 31.5% ส่วนตลาดตะวันออกกลางหดตัว 12.1% ค่ะขณะที่ไทยมีมูลค่าการนำเข้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่กว่า 38,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 36.7% ไทยขาดดุลการค้า 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาพรวมใน7เดือนแรกของปีค่ะมูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่ 231,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2%ส่วนการนำเข้าค่ะอยู่ที่ 266,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 37.8% ช่วง7เดือนค่ะไทยขาดดุลการค้า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี2569คาดว่ายังขยายตัวได้ดีจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ขณะที่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการภาษีสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับการส่งออกในระยะข้างหน้า ทางนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการนำผลไม้ไทยไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อขยายตลาดสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยรวมทั้งผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในจีนภายในปีนี้รวมถึงเร่งสรุปผลความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐให้เร็วที่สุด
2: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ก็กลับมาอยู่เหนือระดับ50ครั้งแรกครับในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่สสว.ก็เตรียมปรับเกณฑ์ไทย SME GP เริ่มใช้1ตุลาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รักษาการแทนผู้อำนวยการสสว.ก็เปิดเผยกับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม2569ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 จาก 47.8 ในเดือนมิถุนายนมีการกลับมาอยู่เหนือระดับฐาน50เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนโดยภาคเหนือนั้นมีความเชื่อมั่นสูงสุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3อยู่ที่ระดับ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนโดย 81.9% ระบุว่ายังเผชิญภาระค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบรวมไปถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์และค่า GP ที่ผ่านมาสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางผลักดันมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME นั้นเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยให้แต้มต่อด้านราคา 10% สำหรับ SME ที่ผ่านการตรวจสอบของกิจการที่แท้จริงและก็เพิ่มแต้มต่ออีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-tax และก็ปรับวงเงินสัญญาสะสมที่ใช้สิทธิ์เป็นไม่เกิน500ล้านบาทซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้
3: ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวนะคะทำให้กองทุนประกันสังคมก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพระยะยาวล่าสุดนะคะก็คือการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพหรือสูตรแคร์ค่ะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตนได้มีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณและก็สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทำให้การดูแลความมั่นคงด้านรายได้หลังเกษียณกลายเป็นประเด็นสำคัญของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินบำนาญเป็นหลักเมื่อสิ้นสุดการทำงานปัจจุบันการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33ก่อนเปลี่ยนไปเป็นมาตรา39ยังคงอ้างอิงฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนวิธีดังกล่าวแม้ใช้มาอย่างยาวนานแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนตลอดชีวิตของการทำงานเนื่องจากแรงงานจำนวนไม่น้อยในช่วงปลายอาชีพอาจถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนมาส่งเงินสมทบตามมาตรา39ซึ่งมีฐานค่าจ้างต่ำกว่ามาตรา33ส่งผลให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลดลงและจะรับเงินบำนาญต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแม้จะเคยส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงมาตลอดหลายสิบปีก็ตามสำนักงานประกันสังคมจึงเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าCARE หรือ Carrier Average Revenue Earning ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศนำมาใช้โดยเปลี่ยนจากการพิจารณาเฉพาะรายได้ในช่วง60เดือนสุดท้ายมาเป็นการนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตของการทำงานมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยจุดเด่นของสูตรCARE คือการนำค่าจ้างในแต่ละปีมาปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก่อนนำเงินมาคำนวณเป็นเงินบำนาญทำให้มูลค่าของรายได้ในอดีตไม่ถูกลดทอนตามกาลเวลาและสะท้อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบหากคำนวณด้วยสูตรแคร์แล้วได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าสูตรเดิม ดยกองทุนประกันสังคมจะใช้สูตรผสมเพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างตามขั้นบันไดโดยผู้ที่เริ่มรับบำนาญในปีแรกจะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนก่อนทยอยลดสัดส่วนลงในปีต่อๆไปจนถึงปีที่6จะเปลี่ยนเข้าสู่การใช้สูตรแคร์อย่างเต็มรูปแบบ
5: ซึ่งการคิดคำนวณสูตรแบบใหม่เนี่ยจะยืนยันว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกคนนะครับหมายความว่าทุกเม็ดเงินทุกบาทที่ส่งเข้าสู่สำนักงานประกันสังคมจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่เกิดผลที่จะทำให้ท่านถูกลดเงินบำนาญเหมือนหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้เราทำงานอยู่เป็นงานประจำเดือนหน้าเราอาจจะออกไปเป็นมาตรา39แล้วก็กลับมาเป็นงานประจำใหม่นะครับซึ่งสูตรเก่าเนี่ยมันทำให้กระบวนการคิดคำนวณเนี่ยไม่เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าไม่ได้สะท้อนถึงเม็ดเงินที่ส่งมาตลอดชีวิต
4: การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนวิธีคำนวณเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างระบบบำนาญที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนทุกช่วงวัยและเพิ่มความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงาน
2: เริ่มดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับไปเริ่มดูหุ้นที่ต่างประเทศกันก่อนในเอเชียนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,358 จุดเพิ่มขึ้น 95.84 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,542 จุดลดลง 110.97 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,935.99 จุดเพิ่มขึ้น 23.46 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกบวกไป 71.11 จุดครับยืนอยู่ที่ 1,609.03 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 39,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 81.75 เซนต์ลดลง48เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่ 87.30 เซนต์ลดลง54เซนต์และดูไบครับปิดที่ 89.14 เซนต์ลดลง97เซนต์ราคาทองกันต่อเลยนะครับทองคำบ้านเราในวันนี้ทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,550 บาทขายออกบาทละ 71,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 71,115 บาทและขายออกบาทละ 72,550 บาท
3: คำเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเฝ้าระวังนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เพียงวันนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องจับตากันอีกครั้งค่ะ29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เฝ้าระวังหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านเพราะเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและหลายพื้นที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูขณะที่ช่วงปลายเดือนนี้น่านยังอยู่ในแนวเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมสาเหตุของฝนระลอกนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเพิ่มความระมัดระวังเพราะฝนจะตกซ้ำพื้นที่เดิมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตร รอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรี

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงิดนะครับพี่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกือบได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
4: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
5: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
6: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT

0: ต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ก็เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่าก็กำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่มีแรงงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3,400,000 คนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบค่ะทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวบ้านต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดอิชิคาวะและจังหวัดโทยามะพร้อมขอให้ประชาชนเร่งหาที่ปลอดภัยหากการเดินทางไปยังศูนย์อพยพที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงส่วนผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยได้รับคำแนะนำให้ย้ายขึ้นไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำและให้ติดตามประกาศเตือนภัย

0: รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่ที่ได้รับคำเตือนที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าอาจเกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรงจากฝนตกหนักและก็น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนใต้ของจีนยังคงน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นนาราที่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงบ้านเรือนจำนวนมากจมอยู่ใต้กระแสน้ำขณะที่น้ำในแม่น้ำหลายสายก็สูงเกินระดับเตือนอันตรายทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนออกมาซึ่งจนถึงณขณะนี้มีผู้รับการอพยพแล้วราว 22,000 คนมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในเขตหนิงหนิงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่าถนนสายหลักอย่างน้อย30จุดค่ะถูกน้ำท่วมหรือว่าดินถล่มลงมาปิดกั้นทันทีพายุไต้ฝุ่นนาราได้เคลื่อนตัวสู่บริเวณอ่าวเปยปูหรือว่าอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก่อนพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลไหหนานส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงไหหนานแล้วก็กวางตุ้ง
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วกว่า 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปี2569หลังเกิดข้อวิจารณ์กรณีตำรวจเกาะเชจูปิดคดีโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ตำรวจระบุว่าจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมก่อนตรวจสอบซ้ำว่าบุคคลที่ถูกรายงานว่าสูญหายนั้นปลอดภัยหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และหากพบคดีที่มีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เหมาะสมสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะสั่งมีการเปิดสอบสวนคดีใหม่ในทันทีความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเกิดจากหลังจากที่กรณีตำรวจในเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของเธอผู้นี้เมื่อวันจันทร์ตำรวจก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาอย่างจริงจังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: เจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายานะคะพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาก็คือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบธค่ะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษก็ประโคมข่าวบอกว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนานถึง6ปีหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามกับพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่อาจจะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์ทางนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับค่ะผลงานนักกีฬาไทยไงบ้างครับ
2: โอ้โหตอนนี้เมื่อวานมีการแถลงความพร้อมนะคะเพิ่มอีก8สมาคมกีฬาความหวังก็คือได้มา1เหรียญทองการันตีเป็นอย่างน้อยจากกีฬากอล์ฟค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วอะค่ะที่หางโจเราก็ทำได้ดีค่ะได้มา2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินด้วยค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะคะก็อยู่กับกุ้งแล้วก็พี่แบงค์ค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพช้างศึกกันก่อนเลยโอ้โห
0: น่าจะได้นะ
2: จริงค่ะเกือบจะได้แชมป์อาเซียนแล้วนะคะไทยเราออกนำเวียดนามถึง2ครั้ง2คราวแต่ว่าสุดท้ายค่ะโดนตามตีเสมอในช่วงทดเจ็บค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับรอบชิงชนะเลิศนัด2เตะกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะทีมชาติไทยแชมป์7สมัยเจอกับเจ้าถิ่นเวียดนามดีกรีแชมป์3สมัยค่ะซึ่งหลังจากจบนัดแรกเวียดนามกุมความได้เปรียบค่ะหลังจากบุกมาชนะไทย2ประตูต่อ0เตะกันที่บ้านเราที่ราชมังคลากีฬาสถาน
3: โดยครึ่งแรกเนี่ยไทยบุกเข้าสายแบบไม่เกรงใจเสียงเชียร์แฟนบอลเวียดนาม 40,000 คนเลยนะครับแล้วก็12นาทีครับนี่จังหวะที่ยศกรบุรพาครับยิงขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนาทีที่48ครับทีมไทยมาได้ลูกจุดโทษครับจังหวะนี้คณะโดนเข้าข้างหลังแล้วก็ได้เป็นลูกโทษลุกขึ้นมาครับยิงเองแต่ว่าลูกนี้ครับยิงไม่เข้านะฮะน่าเสียดายมากๆทำให้ยังคงนำอยู่1ประตูต่อ0ครับถัดมาอีก4นาทีครับเป็นเวียดนามครับหลังจากที่เราทำเขาไม่ได้เขาก็ยิงตีเสมอทันทีครับโดฮวนเฮนนะครับยิงชนเสานะบอลเด้งเข้ามาโดนขาของทางชัดชัยบุตรพรมครับทำเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นนะ โดนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1สกอร์รวมหนีเป็น3ประตูต่อ1นาทีที่85ครับวันชัยจารุนงครานตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาเก็บตกจากการที่คู่แข่งทำบอลลั่นครับยิงเข้าไปครับออกนำอีกครั้งหนึ่ง2ประตูต่อ1สกอร์รวมไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ยังพอมีเวลาเหลือนะครับแต่ว่านาทีที่90บวก4ครับวันชัยพยายามที่จะลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าสกัดบอลผิดเหลี่ยมซะอย่างนั้นเข้าประตูตัวเองอีกครั้งครับทำให้เกมเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2สกอร์รวมเวียดนามนำอยู่4ประตูต่อ2ครับ
2: ค่ะต้องบอกว่าทีมชาติไทยเสียดายช็อตได้จุดโทษแล้วยิงข้ามคานออกไปจริงๆนะคะแต่ว่าทุกคนก็สู้เต็มที่แล้วค่ะจบเกมนี้เสมอกัน2ประตูต่อ2สกอร์รวมเป็นเวียดนามค่ะชนะทีมชาติไทย4ประตูต่อ2ส่งผลให้เวียดนามได้แชมป์สมัยที่4นะคะและถือว่าเป็นการได้แชมป์อาเซียน2สมัยติดต่อกันส่วนทีมชาติไทยหยุดอยู่ที่แชมป์7สมัยค่ะเดี๋ยวทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงบ้านบ่ายวันนี้นะคะเวลาประมาณ14นาฬิกาม
3: าต่อที่ฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับเรอัลเอมบัคเป้ทำแฮตทริกให้เรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านถล่มเรอัลโซซิดาดขาด104ประตูต่อ1ขึ้นเป็นจ่าฝูงของลาลิกาสเปนครับมาดูฟุตบอลลาลิกาสเปนครับแข่งกันที่ซานดิเอโกเบดาบิลส์ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับรับการมาเยือนของเรอัลโซซิดาดเกมนี้มาดริดบุกใส่อย่างหนักครับจนมาถึงนาทีที่40นะครับวินี้แทงบอลทะลุให้กับเคลียร์เอ็มบัคเป้ครับแต่1จังหวะเข้าไปยิงเสียบสามเหลี่ยมสวยงามเลยครับจังหวะนี้ฮะขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าดีใจได้ไม่นานครับโซซิดาดตามตีเสมอสำเร็จ1ประตูต่อ1ครับจากผลงานของลูก้าซูชิชนะครับนาทีที่44จบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาทีที่60ครับมาดริดแซงขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากจังหวะที่เอ็มบัคเป้ทำชิ่งกับทางจูดเบลลิงแฮมก่อนที่จะยิงเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับถัดมานาทีที่68จูดเบลลิงแฮมแย่งบอลได้หน้าเขตโทษนะฮะก่อนที่จะเปิดเข้ามาให้กับวินิซุสจูเนียร์แปะลงๆเข้าไปครับมาดริดหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1ครับก่อนที่นาทีที่80ครับวินิซิอุสจูเนียร์จะจ่ายบอลให้กับคริสเตียนเอ็มบัคเป้ครับหลุดเข้าไปให้มาดริดชนะไป4ประตูต่อ1นับเป็นการทำแฮตทริกของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยครับจากชัยชนะนัดนี้เนี่ยทำให้เรอัลมาดริดมี6คะแนนเต็มจาก2นัดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนทางเรอัลโซซิดาดแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มเลยครับรั้งอันดับบวยของตารางคะแนน
2: ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับอังกฤษในรอบที่2นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีเตะกันหลายคู่เลยค่ะนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมวิช3ประตูต่อ2ค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาร์ลตันขาด105ประตูต่อ1แบรดฟอร์ดซิตี้ค่ะเสมอเบอร์ลี่ในช่วงเวลาปกตินะคะคราวนี้เป็นแบรดฟอร์ดชนะจุดโทษไป4ประตูต่อ2และเพรสตันนอร์ทเอนแพ้ให้กับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4
3: หลังจากแข่งขันรอบที่2เสร็จสิ้นนะครับก็มีการจับฉลากประกบคู่ในรอบที่3ครับสำหรับคาราบาวครับนะครับคู่ที่น่าสนใจก็มีคริสตัลพาเลซพบกับมิดเดิลสโบรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับไบรตันแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนอริชซิตี้ซันเดอร์แลนด์พบฮาวซิตี้อิปสวิชทาวน์พบกับอาร์เซนอลโคนทรีซิตี้พบกับแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลครับจับเจอใครไม่เจอท็อตแนมฮอตสเปอร์นะต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำรอบเลยนะฮะเชลซียังไม่ได้แข่งรอบที่2นะครับจะเป็นเชลซีหรือว่าลูตันจะเข้าไปพบกับทางลีดส์ยูไนเต็ดมิลวอลจะพบกับนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันจะพบกับวูฟแฮมตันโดยการแข่งขันจะเล่นกลางสัปดาห์ที่7กันยายนและ14กันยายนนะครับสำหรับรอบที่3ครับ
2: แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีการคว้าตัวนักเตะมาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเปิดตัวอายุบัวดี้ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกค่ะคว้าตัวมาจากลิลด้วยสัญญายาวถึง5ปีเลยค่ะ
3: ต้องบอกว่าราคาสูงทีเดียวนะครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้นะฮะ
2: ใช่ค่ะสำหรับมิดฟิลด์ตัวเก่งวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะอายุบัวดี้ค่ะเปิดตัวย้ายจากลิลมาอยู่กับแมนซิตี้ค่าตัวก็คือ95ล้านยูโรแล้วก็มีแอดออนอีก5ยูโรด้วยกันค่ะโดยเซ็นสัญญา5ปีนะคะจนถึงปี2031แล้วก็จะสวมเสื้อหมายเลข32ตอนนี้รอการอนุมัติจากหน่วยงานระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะก็จะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการบัวดี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบลงไปกับทีมชาติโมร็อกโกค่ะจนได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมเลยในที่สุดแมนซิตี้ค่ะเป็นผู้ได้ตัวมาร่วมทีมหลังจากย้ายมาร่วมทีมดาวเตะวัยเพียงแค่18ปีคนนี้เขาก็บอกค่ะว่าเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวนะคะแมนซิตี้คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสำหรับมุมมองของเขาเลย การได้มาอยู่ที่นี่และเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของซิตี้คือความฝันค่ะส่วนตัวชื่นชอบสไตล์การเล่นของแมนซิตี้นะคะพยายามจะเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพเสมอค่ะแล้วก็ทีมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือผู้ชนะสโมสรแห่งนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนถูกสร้างมาเพื่อคว้าชัยชนะค่ะ
3: แต่จะบอกว่าย้ายมาอยู่กับทางซิตี้ปีนี้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผู้จัดการทีมก็เปลี่ยนใหม
2: ่
3: นะครับเอามาดูประวัติกันหน่อยครับบูอัดดี้เนี่ยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ลิลเนี่ยตั้งแต่อายุ16ปีนะฮะแล้วก็ลงเล่นไปรวมแล้ว96นัดก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงและกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับส่วนในระดับทีมชาติเนี่ยผ่านการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาทุบครบทุกชุดเลยนะตั้งแต่รุ่น U16 จนถึง U21ก่อนเลือกเล่นทีมชาติชุดใหญ่กับทางทีมชาติโมร็อกโกนะครับซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของครอบครัวและติดทีมชาติโมร็อกโกไปแล้ว8นัดครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในฟุตบอลครั้งที่ผ่านมาครับซาดิโอมาเน่ครับยิงประตูช่วงทดบาดเจ็บพาอัลนาเซอร์ที่เหลือ10คนพลิกเอาชนะอัลเอติฟัส3ประตูต่อ2มาดูกันที่ซาอุดิโปรลีกครับอัลเอติฟัสนะครับรับการมาเยือนของอัลนาเซอร์เริ่มเกมครับทีมเยือนอัลนาเซอร์ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเบนโต้ผู้รักษาประตูเนี่ยโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่12นะครับต้นเกมเลยทำให้เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นอัลอาติฟัสเนี่ยฉวยโอกาสความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เลยครับจากผลงานของอันเดรดูด้านาทีที่31และอัลเวโรเมดรานะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครึ่งหลังครับอัลนาเซอร์ยังไม่ยอมแพ้ครับมีซาดิโอมาเน่จุดประกายความหวังครับยิงประตูไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2จังหวะนี้นะครับนาทีที่74ครับอับดุลลาอัลอัมรีครับกองหลังตัวเก่งเนี่ยมงตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2และช่วงโทลาบาดเจ็บนาทีที่91ครับมาเน่มาบวกประตูที่2ของเจ้าตัวครับพลิกขึ้นมานำนะครับเป็นจังหวะโต้กลับเร็วสุดสวยเลยพลิกกลับมาเอาชนะได้สำเร็จ3ประตูต่อ2ครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มทะยานขึ้นหลังจากฝูงของตารางคะแนนส่วนอัลเอติฟัสแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหล่นมาอยู่อันดับ6ของตารางครับ
2: ตอนนี้หลากหลายชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปแล้วก็เอเชียต่างไม่ให้การสนับสนุนอินฟานติโน่นะคะล่าสุดค่ะทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งใหม่ของอินฟานติโน่อย่างเป็นทางการค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีกลายเป็นประเทศล่าสุดนะคะที่ตัดสินใจถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าของมิสเตอร์จานนี่อินฟานติโน่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีบอกว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าและประธานอเลซานเดอร์เซฟารินนะคะถือว่าเป็นการตอบสนองจุดยืนของประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการพัฒนาการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะทางด้านโจวานนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเขาก็บอกค่ะว่าเรายังทำงานร่วมกับทั้งยูฟ่าแล้วก็สมาคมฟุตบอลยุโรปอื่นๆเพื่อส่งเสริมปรัชญาของฟุตบอลที่สร้างขึ้นบนความยุติธรรมความเป็นปึกแผ่นความยั่งยืนและบทบาทสำคัญของแฟนบอลเราสนับสนุนรูปแบบการเจรจาการรับฟังและการรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้ฟุตบอลเติบโตสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขณะที่ยังคงปกป้องหลักการพื้นฐานคือต้องบอกว่าตั้งแต่ที่อินฟานติโน่เขาบอกว่าเขาจะมีเรื่องของการขายลิขสิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลกให้กับเอกชนนี่ถือว่าหลายชาติเลยค่ะไม่เห็นด้วย
3: เดินหมากผิดไปนิดนึงนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียว
2: ค่ะ
3: ครับกรมพละศึกษาครับผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายพร้อมกับ MOU 5มหาวิทยาลัยครับเพื่อนแผนนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเสริมพลังวิชาการพัฒนานันทนาการไทยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ค่ะ
4: โดยสำนักนันทนาการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการระยะที่4ระหว่างปี2566จนถึงปี2570ภายใต้แนวคิด Recreation for Sustainable Impact ขับเคลื่อนนันทนาการสร้างผลลัพธ์สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพร้อมเสริมสร้างเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนบรรยากาศได้รับเกียรติจากนายมงคลวิมล

0: ยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันพัฒนางานด้านนันทนาการของชาติให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
1: สิ่งที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราก็จะมีพันธมิตรที่จะเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้วิชาการหรืองานวิจัยหรือการไปฝึกอบรมเพื่อที่จะเอานันทการไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับกับ5มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยการแห่งชาติศิลปากรศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5หน่วยงานด้วยกันเราจะทำ MOAกับกรมการศึกษานะครับเมื่อทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีคณะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะจัดทำแผนทั้งห้ามอะไรกับกรมการศึกษานะครับเพื่อที่จะลงรายละเอียดและในเรื่องวิชาการผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีการเยมโยกับมาห้ามหาอะไรหลักของประเทศเราเริ่มลงรายละเอียดเริ่มเอาความรู้เริ่มเอาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนหรือต่อยอดนันทการเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยก็จะมีคนเนี่ยที่มีคุณภาพในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาวะที่ดีแล้วผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนไทยก็น่าจะมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ
0: นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเบสแพทริกขับเคลื่อนงานนันทนาการสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจำนวน19ผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนผลสำเร็จและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานการยกย่องต้นแบบ Best Practice ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านนันทนาการจากนโยบายสู่การปฏิบัติและต่อยอดสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่า

0: การ
1: มาดูข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยกันบ้างค่ะต้องบอกว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรนะคะทั้งภาครัฐบาลเอกชนรวมไปถึง NBT2HD ค่ะจะเสิร์ฟความสนุกความมันให้กับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมส์ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการแถลงความพร้อมแล้วก็ประกาศนะคะว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมเกมการแข่งขันทั้ง2ทัวร์นาเมนต์อย่างแน่นอนค่ะพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุศิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอเจนต์เมด AS มาร่วมประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดค่ะ
2: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมในการถ่ายทอดสดบอกว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาครับโดยเฉพาะประเภทที่มีทีมชาติไทยลงแข่งขันและแม้แต่ประเภทที่ไม่มีทีมชาติไทยแข่งเนี่ยพี่น้องชาวไทยก็ยังมีโอกาสได้ดูเช่นเดียวกันแต่จะมุ่งเน้นไปที่ประเภทที่มีทีมชาติไทยลงแข่งเป็นหลักครับอาจจะมีการสลับภาพไปตามช่วงเวลาและความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือการจะต้องถ่ายทอดสดทุกๆประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและอาเซียนพาราเกมนะครับที่มีทีมชาติไทยแข่งขันให้พี่น้องคนไทยได้ดูจนครบจบสิ้นสุดการแข่งขันจนถึงพิธีมอบรางวัลครับ
3: กีฬาที่ทีมชาติไทยจะได้เข้าไปร่วมแข่งขันไม่ว่าเป็นประเภทใดก็ตามให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมกันหาวิธีทางนะครับเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้เชียร์ทีมชาติไทยในทุกประเภทนะครับแต่วันนี้เพียงแค่ว่าเป็นมหกรรมกีฬาแต่ต่อไปนี้ครับในเรื่องของฟุตบอลในเรื่องของกีฬาประเภทอื่นๆที่เป็นไปได้ท่านนายกอยากให้คนไทยได้ชมและได้ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬา

0: ประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วยแล้วก็ความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือทุกๆประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและก็เอเชียนพาราเกมที่มีทีมชาติไทยจะต้องพี่น้องคนไทยจะต้องได้ดูนะครับจนครบจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
1: นอกจากนี้สีสันภายในงานยังมีการเปิดตัวชุดทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนะคะซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะโดยมีตัวแทนนักกีฬาอย่างวิวกลวุฒิวิทยาสารนักกีฬาแบดมินตันมือสองของโลกค่ะแล้วก็น้องบิวภูริพลบุญสอนนักกรีธาทีมชาติไทยมาร่วมเดินแบบโชว์ความสง่างามนะคะรวมถึงมีการเปิดตัวกิจกรรมภายใต้แคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬาและการพูดคุยกับตัวแทนนักกีฬาทั้งเอเชียนพาราเกมส์และเอเชียนเกมส์ด้วยค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดค่ะแฟนกีฬาชาวไทยจะรับชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลค่ะได้แก่ MBT 2 HD ช่อง T Sport 7ช่อง9 Mcord HD ช่อง1 31 Monomax Sport TV ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD ช่อง36นอกจากนั้นยังมีแพลตฟอร์ม AF Play ด้วยค่ะขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5จะถ่ายทอดสดวันที่16ถึง24ตุลาคมนะคะทางช่อง AS Play ค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ส่งท้ายก่อนที่ MBT วันนี้จะลากันด้วยภาพการท่องเที่ยวล่องแพไปตามลำน้ำไทเบอร์ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะเปิดการท่องเที่ยวทางน้ำกับทัศนียภาพใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ถือว่าเป็นการคลายร้อนในช่วงที่สภาพอากาศในยุโรปร้อนอบอ้าวด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับรอบคุณภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูเก้าฟู้ดนะครับอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับมารับชมเรื่องราวของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวรวมถึงชุมชนครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่จิรวัฒน์ชนะบุญนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูกาฟูดครับสวัสดีครับพี่จิรวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: บริเวณที่เรายืนอยู่นี่คืออะไรครับพี
1: ่ตัวนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับของอำเภอโนนสังนะครับจะเป็นพื้นที่รับซื้อปลา
0: ครับ
1: ที่เป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่จะออกไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปในชุมชนของเรานะครับซึ่งในชุมชนของเราก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากหลายกลุ่มนะครับที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ต้นน้ำที่นี่นะครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คือจุดนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นทาง
1: ต้นทาง
0: ของการกระจายวัตถุดิบทางด้านของประมง
1: ถูกต้องครับผมคือคนที่หาปลาใน

0: พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการของการอบรมมาตรฐานเพื่อส่งออกขายให้ทุกคนได้รู้จักชุมชนของเราก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการ
1: อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นจากการได้เข้ามามองเห็นการพัฒนาชุมชนของตัวเองจริงๆตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านเกิดของผมเองเมื่อก่อนเราก็มองเห็นแค่ว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจปลาค้าไปธรรมดาเหมือนการค้าธรรมดาแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าเราจะทำตัวนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของเราได้ยังไงจากการ
1: ให้มันแตกต่างจากอดีตยังไง
0: ใช่ครับผมใช่ครับเราก็เลยได้ไปเห็นโอกาสในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัยและก็มีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได
1: ้
0: ดังนั้นก็เลยเกิดเป็นความคิดที่อยากจะเข้ามาส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศจริงๆครับ
1: ครับผมแล้วที่มาของชื่อคำว่าภูเก้าฟู้ดเกิดขึ้นได้ไงครับมีที่มาจากไหนครับ
0: ภูเก้าฟู้ดใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ภูเก้าฟู้ดก็คือเป็นภูเขาที่เราเป็นถิ่นเกิดของผมเองนะที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ของพื้นที่ภูเก้านะฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด
1: ์
0: เราก็เลยเอามาใช้เป็นเรื่องเล่
1: า
0: ที่เป็นเรื่องเล่าของที่มาของแบรนด์นะครับก็เลยตั้งเป็นชื่อภูเก้าฟู้ดครับ
1: ก็เป็นที่มาของชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราด้วย
0: ใช่ครับผม
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มเรามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับ
0: มีทั้งหมด7คนครับผม
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แล้วเรานอกจากปลาที่เราไปแปรรูปแล้วมีวัตถุดิบตัวอื่นที่เรานำไปแปรรูปไหมครับพี
0: ่นอกจากปลานะครับเราก็ใช้ทั้งเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีพวกเนื้อหมูนะครับซึ่งเราก็จะทำผลิตภัณฑ์เป็นแหนมหมูนะครับผมโดยเรามีความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษของเราที่เกิดจากการทำปลาส้มนี่แหละครับในการกระบวนการการหมักจนตกเป็นความรู้ที่ภูเก้าฟู้ดมีนะสืบทอดจากชุมชนนะฮะต่อยอดแล้วก็มีการนำข้าวที่เป็นข้าวหางนะครับมาเป็นการต่อยอดนอกจากการหมักธรรมดาก็จะเป็นสูตรพิเศษสูตรลับของนายพรานแล้วเป็นตำนานของภูเก้าอีกเรื่องราวหนึ่งที่ให้อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิถีของคนภูเก้านะครับผม
1: ก็คือเรานำภูมิปัญญาตั้งเดิมเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็มาผสมผสานกับปัจจุบัน
0: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็สามารถที่จะแปรรูปในเรื่องนวัตกรรมการหมักได
1: ้พูดถึงองค์ความรู้หรือว่าแนวคิดที่เรามีครับเกี่ยวกับการแปรรูปเราได้รับมาจากทางด้านของหน่วยงานจากภาครัฐที่เขาก็มาสนับสนุนหรือส่งเสริมเนี่ยครับ
0: ใช่ครับผมเรามีหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอย่างสาธารณสุขนะครับผมก็จะได้มายกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานอย.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งภาค4ภาค5เขาก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องอาหารดังแดนอีสานก็เข้ามายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผม
1: แล้วกระบวนการในการทำในการแปรรูปเนี่ยเรามีวิธีไงบ้างครับอย่างให้เล่าคร่าวๆหน่อยครับ
0: วิธีก็คือเราคัดเลือกวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเราเนี่ยแหละครับที่ใหม่สดสะอาดแล้วก็เข้าสู่ในส่วนลายผลิตซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ในลายผลิตนะครับผมกระบวนการต่างๆเรามีการควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดนะครับหรือการแช่เย็นก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการหมักซึ่งตรงนี้เราได้ยกระดับให้ปลาส้มที่เราทำอยู่ให้มันปลอดภัยขึ้นโดยโครงการของปลาส้มปลอดพยาธิของมหาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วยส่งเสริมในกระบวนการการผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากอีกให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรา
1: โอเคครับในช่วงหน้าเราจะไปกันที่กลุ่มวิสาหกิจภูเก้าฟู้ดไปรับชมนะครับเรื่องราวของการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่เรามีเพื่อเพิ่มมูลค่าใช่ไหมครับพี่
0: ใช่ครับผมใช่
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับ

0: เรามีขั้นตอนในการแปรรูปยังไงบ้างครับกระบวนวิธีต่าง
1: ๆครับผมหลังจากที่เราได้เนื้อปลาจากชุมชนของเรามานะครับเราก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็มีการแช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำปลาส้มนะครับซึ่งเราก็จะเตรียมในส่วนวัตถุดิบและก็ตัวเครื่องปรุงนะครับซ
0: ึ่
1: งมีการชั่งตวงวัดตามมาตรฐานสูตรของเรานะครับผมตอนนี้เราจะมีส่วนผสมหลักก็คือจะมีน้ำตาลนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเกลือนะครับผมนะแล้วก็ชูรสที่เป็นผงปรุงรสของเรานะครับ ตอนน
0: ี
1: ้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับผม
0: นี่ก็คือเป็นวัตถุดิ
1: บต่
0: างๆที่เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ครับผมก็จะเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้รสชาติของปลาส้มที่นี่มีรสชาติที่อร่อยนะครับ
0: แล้วอย่างที่พี่จิตรัตน์พูดก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกว่าภูมิปัญญา
1: ใช่ครับผม
0: ตั้งเดิม
1: ใช่ครับ
0: ผนวกกับภูมิปัญญาในปัจจุบัน
1: ใช่ครับผ
0: ม
1: ก็จะมีสูตรในส่วนวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรร
0: ม
1: ในเรื่องการควบคุมอุณหภูมินะแล้วก็ควบคุมสูตรที่ได้ให้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็ต่อยอดด้วยในเรื่องของการนำภูมิปัญญาอีกตัวหนึ่งของคนหนองบัวลำพูก็คือการทำข้าวหางซึ่งเป็นความพิเศษของกระบวนการทำข้าว
0: ข้าวหางนี่คืออะไรครับ
1: ข้าวหางคือกระบวนการการทำให้ข้าวงอกให้มันเกิดการลดน้ำตาลในข้าวลงเพื่อให้ลดความเปรี้ยวของปลาส้มที่มันมีความเปรี้ยวโดดในรสชาติของอาหารหมักอยู่แล้วแต่ของเราเองเราก็เลยได้นำสองภูมิปัญญาเนี่ยมาใส่ด้วยกันเกิดเป็นตัวสูตรพิเศษที่ภูเก้าฟู้ดได้พัฒนาในเรื่องสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นมา
0: ข้าวหางนี่ก็คือเราก็รับซื้อจากคนในชุมชนเนี่ย
1: ใช่ครับผมเราก็จะมีกลุ่มแม่ที่ทำข้าวหางโดยเฉพาะในชุมชนของเราเนี่ยนะครับผม
0: ก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนให้กับกลุ่มต่างๆด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับต่อเลยครับ
1: ครับแล้วก็นี้ในวิธีทำมันก็จะมีในขั้นตอนคลุกกับตัวกระเทียมครับผมเพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็เกิดการหมักของตัวกระเทียมและข้าวที่จะเอาไปใช้ในการหมักของปลาส้มนะครับก่อนที่เราจะคลุกเคล้าข้าวหางกันครับ
0: ย้อนกลับไปที่ข้าวหางครับเรามีกรรมวิธีในการทำยังไงดีกว่าจะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ขั้นตอนของข้าวหางในการทำนะครับภูมิปัญญาของแม่ๆก็คือจะเอาข้าวเปลือกที่ได้นะครับเอามาแช่น้ำก่อนสัก2คืนนะครับเพื่อให้เกิดการงอกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เอามาตากมาล้างมาตากแล้วก็ค่อยเอามานึ่งทีนึงนึ่งข้าวเปลือกนะครับผ
0: ม
1: หลังจากนั้นก็เอามาผึ่งลมผึ่งแดดให้แห้งแล้วก็ค่อยสีคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ
0: ์
1: ออกมาเป็นข้าวหางพร้อมจำหน่ายนะครับผมส่วนนั้นเราก็ได้เอาข้าวหางมานึ่งเหมือนกันนึ่งเหมือนข้าวสวยนี่แหละครับผมค่อยเอามาทำการหมักกับตัวปลาส้มหรือจะเป็นแหนมหมูด้วยนะครับผมก็จะเกิดรสชาติการหมักที่ให้รสชาติที่กลมกล่อมมีความอร่อยเป็นพิเศษสำหรับการคนที่ชอบทานแหนมทานปลาส้มอยู่แล้วนะครับผม
0: รสชาติก็จะไม่เปรี้ยวแบบโดดกันไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับผมไม่เปรี้ยวมากนะครับผ
0: ม
1: เดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ในเครื่องเลยเนาะ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ไอตัวเครื่องนี้เราลงทุนเองหรือว่าเราได้รับการสนับสนุนมาครับพ
1: ี่ตัวนี้เราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับภาค4นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการการพัฒนากระบวนการในการทำปลาส้มนะครับ
0: ครับผมอันนี้ก็คือเรานำ
1: ปลาครับเข้าเครื่องบดตัวนี้จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เนื้อของสัมผัสของแหนมปลานะครับหรือปลาส้มของเราไม่เหนียวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยุ่ยจนเกินไปนะครับก
0: ็
1: เป็นการใช้นวัตกรรมในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตนะ
0: มันจะปั่นคลุกเคล้าเข้ากัน
1: ใช่ครับผมก็จะปั่นคลุกเคล้าเข้ากันใช้เวลาไม่นานก็จะช่วยลดแรงในการใช้แรงงานคนด้วยนะครับย่นระยะเวลาในการผลิตนะครับ
0: แล้วแต่ละขั้นตอนนี่เรามีการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความสะอาดยังไงบ
1: ้าง
0: คร
1: ับ ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพนะครับหลังจากที่เราผลิตเสร็จนะครับเราก็จะมีการขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็ใช้การบรรจุเป็นซีนสุญญากาศเพื่อควบคุมควบคุมความปลอดภัยให้กับผู้ก่อนที่จะถึงผู้บริโภคนะครับหลังจากซีนเสร็จเราก็จะมีการเข้าตู้แช่แล้วควบคุมอุณหภูมิติดลบ20องศานะครับเพื่อที่ให้ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตัดนะครับเพื่อยกระดับสินค้า ชุมชนให้ได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมในการที่จะทำเป็นปลาส้มปลอดพยาธิไปไว้ต่อนะคร
0: ับนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายังไงครับ

0: จิรวัตรครับหลังจากที่เราแปรรูปแล้วการเพิ่มมูลค่าก็ต้องมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างบรรจุภัณฑ์หรือว่าสร้างแบรนด์ใช่ไหมพี
1: ่ครับผมใช่ครับ
0: เป็นโปรดักต์ต่างๆเนาะ
1: ใช่
0: อย่างที่เราเห็นอันนี้ก็เรามีแพ็กเกจจิ้งกี่แบบครับพี
1: ่ตัวนี้เราจะมีแพ็กเกจจิ้งอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาดไซส์ขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นขนาด100กรัมนะครับผมแล้วก็อีกขนาดนึงก็จะเป็นขนาด250กรัมคร
0: ับ
1: ผ
0: ม
1: ก็จะเป็นขนาดที่ง่ายสะดวกพกพาสะดวกครับผม
0: ทำไมเราถึงต้องแยกเป็น2ขนาดครับพี
1: ่ตัวนี้เหมาะเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่คอนโดหรืออยู่ห้องพักไม่ต้องการที่อยากจะทานแบบเก็บสต็อกสินค้าไว้นานๆเยอะๆนะครับ
0: แ
1: บบสะดวกพกพา
0: ออกมาแล้วเข้าไปในเว็บก็กินได้เลยที่เดียวหมด
1: ใช่ครับเราก็เลยออกแบบเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองอาหารอีสานแบบง่ายๆสะดวกในการออกมาทาน
0: ทำไว้2ขนาดแต่ถ้าอยากกินกับข้าวเป็นมื้อหลักก็คือกินแบ
1: บ
0: ห่อใหญ่ขึ้นมา
1: สมมติว่าอยากจะทานเป็นมื้อหลักมื้อครอบครัวก็เอาเป็นห่อใหญ
0: ่
1: เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเรามีอาหารอร่อยอร่อย
0: ก็คืออย่างที่เราเห็นก็จะมีทั้งแหนมหมูแล้วก็ปลาส้ม
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมาจากนี่แหละโรงผลิตของเราเอง
1: ถูกต้องครับ
0: สถานที่ผลิตของเราเอง
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วนี่เหรอครับคืออะไรครับ
1: ตอนนี้เราเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือเราใช้ข้าวที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวหางซึ่งเป็นการกระบวนการทำข้าวของแม่ๆของเราที่เป็นชุมชนที่ทำข้าวหางอยู่แล้วเราเอามาหมักกับตัวปลาส้มซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของการหมักอยู่แล้วนะครับก็เลยได้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดก็คือเป็นสูตรในพานซึ่งเป็นสูตรลับที่เราได้พัฒนารสชาติเรื่องปลาส้มและแหนมหมูขึ้นมานะครับผม
0: มาพูดถึงไอเดียในการสร้างแบรนด์ต่างๆก่อนเราได้รับไอเดียมาจากไหนพี่ในการสร้างแบรนด์ในการทำแพ็กเกจจิ้งต่าง
1: ๆคือเราตั้งใจที่อยากจะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหนองบัวลำพูแล้วก็เรื่องราวของภูเก้าซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตัวชื่อของแบรนด์นะฮะเราก็เลยใช้ตัวแบรนด์ภูเก้าเนี่ยนะครับมาเป็นตัวทำเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ
0: ์
1: เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับถิ่นที่เราอยู่จริงๆชุมชนที่เราเกิดขึ้นจริง อยู่ตรงนี้นะครับผม
0: นอกจากในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็ยังทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเราอยากยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาดูเรื่องวิถีที่เราอยู่ในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่าเรามีวิถียังไงอยู่ยังไงนะครับเราก็เลยอยากจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วอยู่ในชุมชนของเรานะครับ
0: ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือว่าผู้ชมที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมภูเก้าฟู้ดนอกจากจะได้ลิ้มรสในเรื่องของปลาส้มแล้วก็แหนมหมูที่อร่อยแล้วเราก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนก็คือก็จะดูตั้งแต่ต้นน้ำก็คือ
1: วิถีประมง
0: แชร์ปลาวิถีประมงมาก่อนเลยรวมถึงเรื่องของการแปรรูป
1: ครับผม
0: ได้ทดลองทำด้วย
1: ใช่ครับผม
0: นอกจากนี้เราก็ยังมีที่พักไว้คอยบริการ
1: ถูกต้องครับผมเราก็จะมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเมนูสร้างสรรค์ที่เราทำจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มของเรามีหลายเมนูอย่างถ้าทุกท่านมาก็จะมีเมนูที่เป็นเมนูหลักของเราก็จะเป็นเมี่ยงปลาส้มใบกระสังนะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวใบกระสังที่เป็นไม้ประจำถิ่นของอำเภอนนสังมาเป็นเครื่องเคียงที่กินกับตัวปลาส้มซึ่งเป็นอาหารภูมิปัญญาในวิถีประมงของเราแล้วก็มีข้าวผัดปลาส้มซึ่งเราใช้ข้าวหางที่ได้จากกลุ่มแม่ที่เราทำนี่แหละครับมาเป็นตัวทำข้าวผัดให้มีรสชาติพิเศษมีความหอมกรุบกริบนะครับเป็นเอกลักษณ
0: ์
1: ของตัวผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะมีทั้งเมนูอีกมากมายอย่างเช่นอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูต้มยำปลาส้มนะครับอันตัวนี้อร่อยมากครับอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสดูนะครับ
0: แค่พูดนี่ก็หิวแล้วครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมแล้วเราได้มีการขยายองค์ความรู้ที่เรามีตรงนี้สู่ชุมชนหรือว่าตอบแทนชุมชนยังไงบ้างครับ
1: อย่างเราในนอกจากที่เราทำผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีการจัดอบรมนะครับเพื่อถ่ายทอดวิธีการทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยกระดับการทำผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัยดีต่อผู้บริโภคนะครับรวมทั้งการเพิ่มวิธีการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรต่อยอดให้กับ ชุมชนที่เราอยู่นะครับผมแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพ
0: คร
1: ับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครับผม
0: ครับผมเป้าหมายต่อไปในอนาคตเราวางไว้ไงครับพี
1: ่เป้าหมายในอนาคตเราอยากจะเป็นตัวแทนของคนหนองบัวลำพูหรือแบรนด์ชุมชนที่จะพาสินค้าของเราเนี่ยนะครับออกไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อให้คนในทั่วประเทศของเราได้รู้จักสินค้าชุมชนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูของเรานะครับผม
0: ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตรในจุดนี้อยากให้พี่พูดถึงประโยชน์ที่เราได้รับหน่อยครับเพื่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นครับในเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับ
1: จริงๆประโยชน์ที่เราได้รับจริงๆประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆก็คือชุมชนของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแค่เรามองถึงจุดแข็งหรือจุดรอบตัวเราในการที่จะยกระดับสินค้าชุมชนของเราที่มีอยู่ใส่ใจในเรื่องการให้ความในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางวัตถุดิบไปจนมาถึงขั้นตอนการแปรรูปนะครับเกษตรกรยุคใหม่ต้องพิจารณาจุดนี้เป็นสำคัญเพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็จะสามารถเจอตลาดที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราได้มั่นใจแล้วก็จะเกิดการซื้อซ้ำเกิดการขยายฐานตลาดนะและสามารถที่จะทำช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับผม
0: ครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงช่องทางการจัดจำหน่ายของเราหน่อยครับว่ามีช่องทางไหนบ้าง
1: ณปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของภูเก้าฟู้ดเรามีเพจของภูเก้าฟู้ดนะครับสามารถเข้ามากดติดตามหรือสั่งปักตะกร้าในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับหรือ LINE OA สามารถที่จะเข้ามาติดตามในภูเก้าฟู้ดของเราได้นะครับผม
0: ครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการต้องขอบคุณพี่จิรวัฒน์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีให้พวกเราฟังครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นเกษตรเพิ่มมูลค่าครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่จิรวัฒน์รวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ให้พี่แกให้ทุกคำมึกสาชิมิจะวาสปิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: ไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

บาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้

0: จากผ้าทอพื้นถิ่นสู่ราชินีแห่งใหม่ไทยเริ่มต้นมาจากพระราชดำรัสที่เป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันว่าผ้าที่ใส่นี่สวยมากทอให้พระราชินีได้ไหมด้วยความงดงามของลวดลายและเพราะพระราชินีเป็นผู้ชุบชีวิตให้กลับมาอีกครั้งทำให้ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งใหม่ไทยวันนี้จะพาทุกท่านมาที่จุดกำเนิดของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตผืนผ้าแพรวาเป็นเพียงผ้าสบายห่มไหล่ที่ชาวไทยพลและชาวภูไทยทอใช้กันในครัวเรือนแต่เมื่อแสงแห่งพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่องสว่างมาถึงดินแดนอีสานความงามที่ซ่อนอยู่กลางผืนผ้าจึงถูกค้นพบพระราชดำรัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาได้ชุบชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลายเป็นตำนานราชินีแห่งไหมไทยการปกป้องสืบสานและส่งเสริมมรดกชิ้นเอกนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2: หากจะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นประวัติศาสตร์อันซาบซึ้งใจของพวกเราชาวกาฬสินธุ์ต้องย้อนไปในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ค่ะในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารอันอ่อนโยนว่าผ้านี่สวยดีมีมากไหมเมื่อทรงทราบว่าผ้าทอลักษณะนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริทันทีที่จะส่งเสริมและรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาโดยพระราชทานเส้นไหมให้ชาวบ้านนำไปทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและนั่นคือปฐมบทสำคัญที่เปลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราจะสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์เช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับ

0: กี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวายังคงทำหน้าที่สร้างรายได้สร้างรอยยิ้มและประกาศความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทยให้ขจรขจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับกระบวนการส่งเสริมเรื่องของผ้าไหมแพรวาในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมการพัฒนาชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านที่บดีก็มอบหมายภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเรื่องของกลุ่มโอท็อปให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครับในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสินค้าโอท็อปสินค้าสำคัญก็คือเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับซึ่งก็เป็นผ้าไหมแพรวาเป็นถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในฐานะของหน่วยงานและการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานพระนามชนจังหวัดครับเราสนับสนุนอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของผู้ผลิตผู้ประกอบการครับสำคัญเรามุ่งเน้นให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านผ้าไหมแพรวาครับเพราะว่าทุกท่านรู้ดีครับเรื่องของผ้าไหมแพรวากว่าจะมีวันนี้ครับองค์พระพันปีท่านให้การสนับสนุนจนถือว่าเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่เบื้องต้นสำนักงานพระนามชนก็จะให้ท่านรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับส่วนที่สองครับทุกวันนี้กลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่จะต้องพัฒนาทักษะความสามารถครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปพระนามชนก็ต้องให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่มีความสามารถที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่สองครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ในส่วนของความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนไปพระนามชนก็จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้เขารู้ว่าตลาดไปถึงไหนต้องผลิตสินค้าแบบไหนถึงจะโดนใจลูกค้าในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตลาดนำการผลิตตอนนี้ทุกวันนี้คนซื้อของออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มผ้าไหมแพรวาก็เช่นกันครับถ้าปรับตัวไม่ทันนะครับส่วนแบ่งการตลาดมันจะเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในส่วนของสำนักงานพระนามชนจังหวัดกาฬสินธุ์เราส่งเสริมให้พี่น้องรู้จักขายของในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTokนะครับ Lazada อะไรต่างๆพวกนี้และนอกจากนั้นที่สำคัญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านให้มีช่องทางออนไลน์ที่เป็นของจังหวัดในชื่อแพลตฟอร์ม OK Shop OTOP 5กาฬสินธุ์แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่นำผ้าไหมแพรวาหรือว่าสินค้า OTOP เข้าไปขายในนั้นครับในส่วนของสำนักงานพระนามชนจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมให้เชื่อมตลาดพวกนี้ให้นะครับนี่ก็คือบทบาทสำคัญของสำนักงานพระนามชนจังหวัดครับ
2: พระเมตตาที่แผ่ปกคลุมไม่เพียงสร้างอาชีพแต่ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำพาความตื้นตันใจมาสู่หัวใจทุกดวงเสียงพระราชดำรัสที่ยังคงก้องกังวานในความทรงจำคือพลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านหันมารวบรวมภูมิปัญญาถักทอผืนผ้าด้วยความรักและความจงรักภักดี
3: ครั้งแรกเมื่อปี2525แม่อายุ14ปีรับเสด็จที่วัดป่ารังสีปาริวันอยู่ที่บ้านโพนเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรชาวอำเภอคำม่วงแล้วเมื่อ2520กับในหลวงรัชกาลที่9พอ2525สมเด็จพระพันปีหลวงก็เสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรที่บ้านโพนค่ะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเรายังมีความรู้สึกว่าเราได้รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็เราก็มองเห็นพระองค์ท่านแค่ไกลๆเป็นภาพบรรยากาศไกลๆแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความปลื้มปิติได้ตามภาษาเด็กเนาะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่แค่มีความดีใจว่าโอ้เกิดมาชาติหนึ่งเราตัวเล็กขนาดนี้ก็ยังได้เฝ้าเสด็จพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นนะคะตอนนั้นเรามองเห็นไกลๆยังไม่ได้มองดูพระพักของพระองค์ท่านว่าสวยงามแค่ไหนจนต่อมาอีกสองหลายปีเราเรียนจบม.6แล้วออกมาเป็นเกษตรกรแล้วมีโอกาสได้สานต่องานทอผ้าไหมแพรวาซึ่งดั้งเดิมเราก็เรียนรู้จากคุณแม่นะคะจนมา2000เราเริ่มเข้ามาสานงานต่อทั้งในเรื่องทอผ้าไหมแพรวาจากครอบครัวแล้วก็เข้ามาสัมผัสกระดานมุนการทอผ้าไหมแพรวาแบบกลุ่มซึ่งตอนนั้นยังเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนซึ่งเราสานต่อจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จเมื่อ2520ที่พระองค์ท่านส่งพระราชทานเส้นไหมให้กับชาวบ้านโพนให้ทอผ้าไหมแปลว่าส่งพระองค์ท่านก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆแต่เราก็จะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4ต่อจากรุ่นของคุณแม่คำใหม่คุณแม่คำสอนแล้วค่ะพอเรามาสานงานต่อด้านผ้าไหมแปลว่าในนามของกลุ่มอาชีพสตรีตอนนี้เรามีโอกาสได้ทอผ้าไปถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็แต่ของแม่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระพันปีแต่เรามีโอกาสได้พาสมาชิกที่ได้รับรางวัลกับสมเด็จพระพันปีหลวงโครงการของพระองค์ท่านเราก็จะพาสมาชิกไปรับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศทุกเดือนพฤศจิกายนจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดหนึ่งเราเป็นเกษตรกรเนาะพฤศจิกายนนี่ถึงหน้าเกี่ยวข้าวพอดีพวกแม่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าวดอนะบรรยากาศสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารยังไม่เยอะหมดทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์บ้านแค่อันเดียวก็พอไปเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายนเรารู้แหละว่าเดือนพฤศจิกายนพระองค์ท่านจะเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศเกี่ยวไปก็คอยเงียนมองท้องฟ้านะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เขาลาดตระเวนนั่นคือสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จแล้วพอได้ยินเสียงเครื่องบินระวางเคียวเลยเด้วางเคียวเลยแล้วก็กลับเข้ามาบ้านวิ่งหาสมาชิกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วทุกคนต้องเตรียมผ้าไหมแพรวาหนึ่งผ้าไหมแพรวาประเภท10ลายที่จะส่งประกวดกับโครงการของพระองค์ท่าน2ผ้าไหมแพรวาที่เราทอเตรียมไว้ทั้งปีที่จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเราก็คงไม่มีผ้าไหมแพรวาที่เป็นราชินีแห่งไหมเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วเรามีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านมีโอกาสได้ทอผ้าไหมแพรวาถวายพระองค์ท่านแล้วปัจจุบันยังมีโอกาสนำผ้าไหมแพรวาไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจจนผ้าไหมแพรวามีชื่อเสียงเราก็มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงต่อไปนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่พระองค์ท่านก็อยู่ในความทรงจำแล้วเราก็ขอปฏิญาณตนว่าเราจะสืบสานงานผ้าไหมแพรวาจากรุ่นเราแล้วก็จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ผ้าไหมแพรวาคงอยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งใหม่เราจะสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจนจะไม่มีวันสูญหายนั่นแหละค่ะ
4: เรื่องของการสวมใส่ผ้าไหมแพรวาจริงๆแล้วพอมาอยู่ที่นี่เริ่มที่จะมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยนะคะทีนี้พอต่อมาเราได้มาอยู่ในย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในสังคมที่เห็นคุณค่าของความ ผ้าไทยนะคะแล้วตัวเองก็มาอยู่เป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผ้าไทยของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะคะการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยทำอยู่ตลอดแล้ว เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่ทำงานเองทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการสวมใส่ผ้าสิ้นแล้วก็เป็นผ้าไทยผ้าไหมแพรวายุคก่อนนะคะก็จะมีอัตลักษณ์เป็นรูปลายขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็จะมีขั้นแต่ในยุคปัจจุบันค่ะก็มีการทอมีลวดลายใหม่ๆแล้วก็มีความทันสมัยนะคะจากเมื่อก่อนจะเป็นผ้าผืนเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านนะคะได้มีพระราชดำรัสให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถนำไปตัดชุดได้ทำประยุกต์เป็นผ้าอย่างอื่นได้อันนี้ความแตกต่างก็คือความทันสมัยมีมากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงกลุ่มคนทอก็ยังรักษาอัตลักษณ์ไว้ของความเป็นผ้าแพรวไว้นะคะแล้วก็ผ้าแพรวเป็นที่คนทอก็จะบอกว่าผืนเดียวในโลกคือทุกผืนทอด้วยมือเพราะฉะนั้นจะมีผืนเดียวเท่านั้นใน1ปีแล้วก็จะมีการออกไปดูงานไปส่งเสริมก็คือเราก็จะพากลุ่มของเรานะคะไปดูการทอไปดูแม้กระทั่งการเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ของเรานะคะก็จะส่งเสริมด้วยการคือในสมาชิกของเรานะคะทุกคนก็จะมีการสวมใส่ผ้าไทยเวลาที่เราจะไปงานกิจกรรมใดๆก็ช่างเราก็จะลงในกลุ่มว่าสวมใส่ผ้าไทยนะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดผู้ไทยซึ่งเป็นชุดพื้นถิ่นเลยของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะบางงานก็จะไม่ชุดผู้ไทยจะเป็นผ้าไหมแพรวานะอย่างนี้ค่ะในการไปร่วมงานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะจากผ้าที่อยู่บนบ่านะคะณปัจจุบันกลายเป็นราชินีแห่งไหมที่อยู่ในวงกว้างแล้วรู้จักกันทั่วโลกนะคะ
2: จากรุ่นสู่รุ่นจากมือของแม่สู่มือของลูกการสืบสานพระราชปณิธานไม่เคยหยุดนิ่งณศูนย์เรียนรู้ทอผ้าแพรวาโสภารักษ์แห่งบ้านคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์สายเลือดคนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกับโลกยุคปัจจุบันถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งผ้าแพรวาให้ดำรงคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
5: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมเราก็ได้ต่อยอดจากเครือข่ายที่เป็นการทอผ้าไหมแพรวาจากศูนย์ศิลปาชีพที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตั้งขึ้นที่หมู่บ้านโพนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากแม่บ้านโพนแล้วก็มาทอผ้าสาเหตุที่ตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คืออยากให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพร้อมกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าที่นี้มีจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีสีธรรมชาติและลวดลายไม่แน่นจนเกินไปครับผมยกตัวอย่างเช่นผ้าพันคอจากปกติเต็มผืนแล้วก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็สามารถหยิบจับได้เป็นเจ้าของได้ครับผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินะครับก็จะมีลายโบราณทั้งผืนแต่จะปรับเปลี่ยนให้มีลายห่างขึ้นกระจายมากขึ้นและก็สามารถหยิบจับได้ในราคาที่ไม่สูงมากครับผมตอนนี้ก็มีเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาและก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หม่อนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ได้ในระหว่างเรียนครับผมคือด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทำให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองมีอาชีพมีรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้แม่น้องๆเนี่ยมีอาชีพได้ในระหว่างเรียนด้วยครับผม
2: วันนี้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ได้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงผ้าทอพื้นบ้านแต่กลายเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามายกระดับชุมชนทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
6: ในส่วนของพี่น้องในชุมชนบ้านโพนนะคะกับตำนานเรื่องแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวานะคะพี่น้องในชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่บ้านโพนด้วยนะคะก็เป็นที่มาของการทำมาหากินการสร้างรายได้ซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าผ้าแพรวาที่เราเก็บไว้ในตู้วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาเห็นและพระองค์ท่านก็ได้หยิบจับยกขึ้นมาแล้วก็มาทำให้มันเป็นรายได้เสริมในครอบครัวมันเป็นความภาคภูมิใจที่พระสงฆ์นิกรชาวบ้านโพนไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นเมื่อปีที่ท่านเสด็จมาที่อำเภอคำม่วงค่ะเริ่มต้นจากที่ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าธรรมดาที่ใส่อยู่ในชุมชนก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะมีมูลค่าที่สามารถที่ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นอาชีพได้นะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพี่น้องจากเดิมที่ทำอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวนะคะหันมาทอผ้ามากขึ้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของขนาดผ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่สบายธรรมดานะคะก็ขยายขนาดเพิ่มสีขยายผู้ที่นิยมผ้าไทยนะคะเข้ามาในชุมชนทำให้พี่น้องในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันมีมูลค่าแล้วก็มาต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือจากที่เขาไม่เคยมีรายได้เขาสามารถที่จะนำเงินที่ได้จากการทำผ้ามาเลี้ยงครอบครัวส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดได้อันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องรายได้โดยบทบาทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเดิมแม่ๆของเราเนี่ยจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือทอแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องๆวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แม่ที่ทำสิ่งที่แม่ทอมันสามารถไปต่อได้โดยไลฟ์สดขายเอาคอนเทนต์สตอรี่ที่เขามีในครอบครัวของเขานะคะมาทำเป็นเรื่องเล่าในชุมชนแล้วก็ส่งต่อช่องทางต่างๆในการขายสินค้าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการอื่นที่เขาเคยทำแต่ก่อนเราก็อย่างว่าทอเสร็จแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะก็จะได้ราคาที่ไม่แบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะตอนนี้เด็กๆน้องๆเยาวชนกลับมาอยู่บ้านมาสร้างเนื้องานมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่พ่อแม่ตัวเองทำก็จะมีคุณยายมาออกกล้องทำโน่นทำนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะอย่างเช่นของแพรวาโสภาลักษณ์ก็จะเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวาจะสร้างตัวตนของเขาได้นะคะก็จะมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นี่เยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของความยั่งยืนคือทางเทศบาลของเราเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้แม่ๆอย่างคุณแม่สมศรีหรือแม่ปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะไปสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้นประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นความยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชันเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะทำให้ชาวอำเภอสัสค ขันและอำเภอข้างเคียงนะคะที่มีอาชีพในการทอผ้าได้มีอาชีพที่มั่นคงจากรุ่นพ่อครูแม่ครูสู่รุ่นลูกหลานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอาชีพที่สามารถทำอยู่ในพื้นที่ได้ทำให้เกิดครอบครัวสังคมที่อบอุ่นเพราะว่ามีอาชีพอยู่ในพื้นที่สามารถหารายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งในเรื่องของมีอาชีพครอบคลุมและก็คล้ายๆกับว่าเป็นการต่อยอดจากรุ่นพ่อครูนะคะแม่ครูแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งก็ที่จะสานต่อให้กับรุ่นเยาวชนในพื้นที่ได้ขยายผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอสาสขันอำเภอคำม่วงหรืออำเภอสามชัยอำเภอเขาวงต่างๆและหลายๆอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะคะได้ลืมตาอ้าปากได้จากที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการหยิบผ้าเพลวาขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักนะคะทำให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้และก็เศรษฐกิจของคนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราค่ะคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลงบนผืนผ้าเหล่านี้อย่างไรนะคะคือให้รู้ว่าผ้าแต่ละผืนมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือการตั้งแต่ต้นทางเลยคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือเน้นที่จะให้รู้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่เล่าให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ซื้อไปและใช้อย่างเห็นคุณค่าและก็ทนุถนอมแล้วก็เรียกกระจายความรู้นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในพื้นที่รวมถึงอนาคตก็คือระดับสากลนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะส่งเสริมต่อไปค่ะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสืบสารสิ่งที่มีอยู่สู่รุ่นเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลผ้าเพลวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลจะต้องสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดนะคะเพื่อให้มีความยั่งยืนค่ะ
2: จากผ้าทอพื้นถิ่นในอดีตสู่ราชินีแห่งไหมไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกเส้นไหมทุกสายที่ถักสอดประสานลวดลายอันวิจิตรทุกลายที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมิใช่เป็นเพียงแค่งานหัตถศิลป์ชั้นสูงแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตชุบชีวาและพลิกฟื้นลมหายใจของชาวกาฬสินธุ์ให้มีความสุขและอยู่ดีกินดี
8: พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุ้มชูผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์คือชีวิตและความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงทักทออยู่ในหัวใจของชาวกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5 องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังให้ดีขึ้น

0: สวัสดีครับผมทักษิณปวัฒนาครับ
1: ผมวรุษนพนกรครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสาน
1: ผ่าน
0: NBT นะครับต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่และส่วนมากหรือว่าหลายๆคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อมูลที่ตัวเลขของคนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นคนไทยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 คนการไปทำงานต้องบอกว่ามีทั้งปัญหาอุปสรรคการสื่อสารซึ่งการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากยกตัวอย่างการที่เราเกิดปัญหาเกิดคดีความต่างๆในประเทศไทยการสื่อสารแปลกฎหมายจากไทยเป็นไทยก็ถือว่ายากมากแล้วแต่นี่เป็นการสื่อสารที่ต่างประเทศเป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าส่วนมากที่จะเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพราะฉะนั้นจึงมีที่มาของการที่มีตัวช่วยหรือคนที่จะเข้าเป็นคนกลางนะครับในการแปลภาษาให้จากไทยเป็นอังกฤษหรือแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยเพราะมีหลายๆคนหลายๆกลุ่มอาชีพที่ไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาแล้วประสบปัญหาต่างๆเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีที่มาของการเขียนเป็นหนังสือเป็นข้อความที่เอามาตีแผ่เป็นภาพยนตร์มาเรียบร้อยตอนนี้เรามาจะคุยกันกับเจ้าของที่เป็นผู้เขียนภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือครูเอเบญจวรรณภูมิเสนครับร่ามภาษามือและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาในสหรัฐอเมริกานะครับสวัสดีครูเอครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นหนังไทยที่สอดแทรกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปด้วยการเอาเรื่องราวความเป็นจริงการดิ้นรนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่จริงๆยากนะคุณเอกนะการไปอยู่ที่การเดินทางไปเนี่ยก็ยากแล้วการไปใช้ชีวิตอยู่ก็ถือว่ายากมากจุดเริ่มต้นเส้นทางของการที่คุณเอกมาเป็นล่ามแปลภาษาไทยหรือมาเป็นล่ามแปลภาษาที่สหรัฐอเมริกาเส้นทางการเดินทางนี้เป็นอย่างไรมีความท้าทายยังไงบ้างครับ
2: จะให้เล่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยไหมคะ
0: เอาเริ่มต้นเลยครับ
2: เอาตั้งแต่ตอนอยู่ยโสธรเลยนะคะเป็นคนยโสธรเป็นคนอีสานบ้านเฮานี่แหละเนาะแล้วก็จบมัธยมที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมนะคะก็ได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก่อนได้ทุน AFS ไปเรียนหลังจากจบมัธยมที่ญี่ปุ่นแล้วสอบ AFS ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักภาษามาตั้งแต่เด็กเลยชอบภาษาอังกฤษอยากที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ไม่ได้ไปนะคะตอนแรกสอบได้ไปอเมริกาแต่ไม่ได้ไปแล้วก็ไปสอบอีกก็ได้ไป AFS ที่ญี่ปุ่นพอจบจากญี่ปุ่น AFS เขาให้ไปแค่ปีเดียวแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่แหละค่ะก็เอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะพอจบจากมข.เราแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีกค่ะได้ไปเพราะตอนนั้นน่ะเขาก็พยายามที่จะเอาคนนักเรียนนะคะที่คะแนนดีจากแต่ละมหาลัยไปเป็นตัวแทนที่จะไปเป็นนักเรียนทุนญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนปริญญาโททางด้านสังคมวิทยาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพอจบจากญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าจะไปต่อปริญญาเอกที่อเมริกาแต่พอดีไปแต่งงานนะคะไปสมรสกับชาวอเมริกันแล้วก็ได้ไปเปิดบริษัทแปลภาษาค่ะตอนนั้นมันเป็นยุคที่กำลังบูมมากทางด้านเทคโนโลยีนะคะเป็นช่วงที่ .com กำลังบูมทำให้บริษัทของเราเป็นที่รู้จัก
0: ใน
2: มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทที่จะมาแปลภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาลาวด้วยก็ไปเฮียนภาษาลาวเลยไปเฮียนภาษาลาวอยู่เวียงจันทน์เลย
0: อ๋อภาษาลาวที่ไม่ใช่ลาว
2: ไม่ใช่ลาวบ้าน
0: สปปลาว
2: สปปลาวไปเฮียนอ่านเขียนแบบตู่ภาษาลาว
0: โดย
2: ก็ว่าแบบนี้เลยว่าคือจังคนเวียงจันทน์เลยก็จะไปฝึกพูดภาษาลาวค่ะแล้วก็อ่านเขียนภาษาลาวแล้วก็เป็นล่ามภาษาลาวด้วยนะคะดังนั้นก็จะแปลภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษค่ะเปิดบริษัทตรงนั้นละค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของทำไมได้มาเป็นล่ามก็คือบริษัทที่เราแปลเนี่ยเป็นบริษัทแปลภาษานะคะแล้วก็ทำทางด้านการเป็นล่ามด้วยนะคะช่วยกรอกแบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลายอย่างเกี่ยวกับทางด้านภาษาทั้งนั้นนะคะ
1: คุณเอกนะครับแล้วในส่วนของการเป็นล่ามในศาลกับที่โรงพยาบาลของที่อเมริกาเนี่ยแตกต่างจากการเป็นล่ามในที่อื่นเนี่ยอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้คนไทยเนี่ยช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในภาวะขับขันนะครับผม
2: ค่ะการที่จะเป็นล่ามกฎหมายหรือว่าล่ามทางการแพทย์ในอเมริกาเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีการสอบก่อนเพราะว่าเขามีมาตรฐานเพราะว่ามันมีคนอยู่เยอะมากนะคะอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีชาวอพยพไปอยู่เยอะหลากหลายภาษาดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะแปล

0: ในระดับศาลได้นะคะเขาก็จะมีการคัดกรอง
1: ร
0: เราต้องไปสอบซึ่งมันยากมากเลยที่จะสอบเป็นล่ามศาลเพราะว่าเราจะต้องรู้คำศัพท์ทางด้านกฎหมายกระบวนการกฎหมายนะคะเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นล่ามแล้วก็หลายๆอย่างที่เราจะสามารถไปช่วยคนในศาลได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าใครจะแปลได้นะคะสมัยก่อนเขาเอาใครไปแปลก็ได้ทำให้ไม่มีปัญหาทางด้านกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะทีนี้ส่วนทางด้านการแพทย์ก็เหมือนกันเราก็ต้องไปสอบทางด้านศัพท์การแพทย์ทีนี้พวกที่สอบกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแปลศัพท์การแพทย์ได้ดังนั้นก็ต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์รากศัพท์นะคะศัพท์ลาตินนะคะจะเรียนเรื่องกับ prefix suffix root word อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้กระบวนการทางการแพทย์ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปแปลในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราต้องแปลให้มันถูกต้องเพราะว่าแปลผิดเนี่ยนะคะแปลผิดเลย คือมีคนเคยแปลผิดนะคะแปลแบบม้ามไปเป็นตับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนแปลผิดแล้วก็พอดีคนไทยคนที่เขาไปน่ะเขาจับได้ว่าล่ามแปลผิดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องไปแปลแทนเพราะว่าแบบคำศัพท์เบสิกยังแปลไม่ถูกดังนั้นในอะไรในกระบวนการที่สำคัญยากๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยแปลผิดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือล่ามทางกฎหมายแล้วก็ทางการแพทย์นะคะเพราะว่าเราจะไปช่วยคนเนี่ยเราจะต้องแปลให้แม่นเราจะต้องแปลให้ไวแล้วก็จะต้องเก่งกว่าคนที่เราแปลให
1: ้ค่
0: ะ
2: อย่างทั้งหมดต้องบอกว่าจริงๆนะการที่เราแปลขนาดเราพูดไทยสื่อสารภาษาไทยกันบางทีเนี่ยเหมือนเล่นเกมนะการถ่ายทอดคำบางทีจากคำหนึ่งสุดท้ายไปทางไปอีกคำหนึ่งแต่นี่เป็นการแปลคำภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพท์ทางการแพทย์แปลความหมายเปลี่ยนการรักษาก็ผิดไปเลยนะ
0: ใช่วินิจฉัยผิดไปเลยค่ะ
2: อะไรคือจุดเปลี่ยนของการนำชีวิตการทำงานของคุณเอ๋เริ่มมาทำเป็นบทความเริ่มมาทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่าล่าม The Thai Interpreter ครับ
0: ค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นล่ามานานนะคะล่ามานานมากก็คือตั้งแต่ปี1995ที่สอบผ่านก็เป็นมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะพอเรามีประสบการณ์คนก็จะรู้จักเราเยอะหลังจากที่คนมาติดต่อเราให้ไปเป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกต่อไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไปช่วยคนโดยที่ตอนนี้เราก็มีรายได้มีอะไรที่คือลงตัวแล้วเราก็
2: ดูแลคนอื่นได้
0: ใช่พอไปดูแลคนอื่นได้ก็ไปทำล่ามจิตอาสาตรงนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนไปช่วยคนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เราก็มีรายได้ดีเรามีฐานะพอสมควรแล้วค่ะก็เลยไปเป็นจิตอาสาช่วยแปลให้ที่วัดนะคะหรือว่าเวลามีวิทยากรจากประเทศไทยมาบรรยายเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไปแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนที่เขาไม่มีเงินที่จะจ้างแบบพวกถูกสามีทำร้ายแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีเงินจ้างล่ามเขาก็จะโทรมาหาเราแล้วคุณก็จะบอกต่อกันไปนะคะทีนี้เราก็จะเอาสตอรี่บางอย่างที่เขาอนุญาตให้ไปเขียนบทความได้หรือว่าเราเอาไปดัดแปลงเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยในอเมริกาได้เรียนรู้ก็เลยไปโพสต์ตามห้องต่างๆทีนี้แบบคนชอบมากเพราะว่าแบบทุกโพสต์ที่พี่เอ๋ลงเนี่ยมันจะเป็นความรู้ได้สาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทำไมพี่เอ๋ไม่เอาไปสร้างเป็นหนังล่ะนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนเพราะว่ามันมีสตอรี่แบบมันสตอรี่ที่แบบสุดๆเลยนะคะต้องไปดูหนังถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงคือไม่อยากสปอย
2: กำลังจะบอกว่าสปอยหน่อยนี่ไม่สปอยคือทั้งหมดนี่คืออย่างที่เราไปเจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คือเข้าใจนะบางทีเราเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนอ
0: ะ
2: เราไปเจอปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่เราไม่รู้แบบ what อันนี้เอาอินเทรนด์ตามโซเชียลนะพูดได้แค่เนี่ย whatแล้วเราอยากจะสื่อสารว่าฉันไม่ผิดฉันเราไม่ได้เป็นคนผิดเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องนี่เอกสารคุณมหาว่าฉันเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการทำเอกสารปลอมแปลงเอกสารนี้ขึ้นมาแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อะ
0: ใช่ค่ะแล้วหลายคนบางทีคิดว่าตัวเองพูดภาษาได้นะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่วิธีการที่เขาทำกันการที่เรามีผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะล่ามเนี่ยค่ะเราไม่ได้แปลภาษาอย่างเดียวหลายครั้งนี้นะคะเราจะช่วยเขาทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็กระบวนการต่างๆซึ่งเราไม่ได้แนะนำข้อกฎหมายเพราะอันนั้นเป็นหน้าที่ของทนายแต่ว่าการที่มีล่ามไปช่วยเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างสมูทขึ้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยากจะให้ขอล่ามไว้ก่อนค่ะ
3: อาจารย์ครับมีเหตุการณ์หรือเคสของสตรีไทยในต่างแดนนะครับผมที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นเรื่องที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมาเป็นเส้นเลือกหลักของเรื่องนี้บ้างไหมครับ
0: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีหลายเคสมากใช่ไหมคะทำมาประมาณ 3,000-4,000 เคสแล้วในกรณีที่มันเป็นเคสใหญ่ๆ อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะไม่ลืมแล้วเราก็ทำให้คนในวงกว้างนะคะมันจะมีเคสหนึ่งที่เป็นเคสของการค้ามนุษย์ซึ่งตอนนั้นนะคะความจริงทำสองเคสที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเคสที่เอามาใส่ในภาพยนตร์นี้ก็คือเคสของการที่ผู้หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีเป็นจำนวนมากมากๆเลยหลายร้อยคนซึ่งคนเขาไม่เชื่อเลยนะคะว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ฟังแล้วรู้สึกหดหู่อ่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดออรี่ที่เอามาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญอยากจะบอกให้คนไทยรู้ไว้นะคะว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดข
2: ึ้
0: นค่ะ
2: ปัญหาต่างๆเหล่านี้
0: ใช่ค่ะ
2: เรารู้สึกว่าแบบบางเคสแต่ละ
0: ก็รู้สึกภูมิใจมากตอนแรกก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรมากมายหรอกค่ะแต่ว่าคนที่เราไปช่วยเขาน่ะเวลาเขาเห็นเราเขาแบบเขาจะดีใจมากแล้วเขาแบบคือเหมือนกับคือหนาปลาที่กำลังจะตายได้น้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็รู้สึกอิ่มเอมใจโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรแรกๆนะคะแต่ว่าหลายครั้งคนก็พูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็คิดว่าโอ้มันการไปล่ามเนี่ยมันก็ได้บุญมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นจุดที่เราอยากจะช่วยคนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แต่การไปภาษาไม่ใช่เป็นแค่อาชีพอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราได้ช่วยสังคมได้ช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากค่ะ
2: ภูมิใจด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ก็เริ่มมีความภูมิใจมาเรื่อยๆค่ะ
2: คุณเอกนะปัจจุบันนี้คือไปๆมาๆระหว่างประเทศไทยกับทางสหรัฐอเมริกา
0: ใน
2: ช่วงนี้ที่เราอยู่เมืองไทยกรณีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุกรณีที่ขอความช่วยเหลือทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้เรามีทีมงานที่น
0: ู่นมีทีมงานตอนนี้มีนักเรียนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าได้สอนนักเรียนหลายคนที่อยากเป็นล่ามนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะแต่ก่อนเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีครูไม่มีคลาสอะไรพิเศษแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีโรงเรียนสอนล่ามมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แต่ว่าพวกนักเรียนที่มาเรียนกับเราตอนที่เราเปิดโรงเรียนสอนล่ามนะคะสอนการล่ามและการแปลทางออนไลน์เนี่ยค่ะเราก็ได้เทรนนักเรียนจำนวนมากเลยทั่วโลกที่เป็นล่ามมืออาชีพแล้วตอนนี้พวกน้องๆเขาก็จะเทคโอเวอร์นะคะเวลาที่มีเคสที่เรารับไม่ได้เขาก็จะรับแทนค่ะหรือว่าเราก็ทำทางออนไลน์นะคะทำทางซูมทางโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เราเป็นยุคอินเตอร์นะคะแล้วก็เป็นยุคไฮเทคแล้วเราก็สามารถที่ทำงานที่ไหนก็ได้
2: เนาะสื่อสารออนไลน์ก็ได้
0: จริงเมื่อคืนนี้ก็แปลเป็นล่าม
2: ใช่ไหม
0: คะเมื่อคืนเป็นล่ามตอน18:00 น.ค่ะมันก็จะประมาณ18:00 น.ที่นู่นนะคะ
2: สังเกตคุณเอกก็จะพูดไปยิ้มไปเหมือนมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนเนา
0: ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเรื่องของหนังสปอยนิดนึงก็ได้อาจจะไม่ให้คุณเอกสปอยเยอะมากมายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าโรงกันอยู่แล้วนะเราจะมาสปอยเป็นน้ำจิ้มเบาๆว่าในเนื้อหาสาระในหนังมีอะไรกันบ้างแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ
0: ได้เลย
2: กลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะครับผมตอนนี้เรายังอยู่กับครูเอนะครับผมเบญจวรรณภูมิแสนล่ามืออาชีพในสหรัฐอเมริกานะครับครูเอครับผมในส่วนของหัวใจหลักของการช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนนะครับผมการต้องรับฟังแล้วก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดความรู้สึกความอยุติธรรมที่คนไทยด้วยกันต้องเจอเนี่ยครับผมครูเอมีพี่ในการรับมือกับความรู้สึกหรือการวางตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย์
1: อันนี้มันก็ค่อนข้างจะยากเนาะตอนที่เราเป็นล่ามมือใหม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงเพราะว่าคือเห็นอะไรมาเราก็ฟังแล้วก็รับไปหมดมันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างมากแล้วก็เคสจะเป็นเคสหนักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสคดีอาญาคือถึงการฆาตกรรมเลยก็มีพยายามฆ่าเราจะต้องเห็นภาพที่แบบคนแทงกันยิงกันสมองเลยอะไรแบบนี้บางทีเราก็จะต้องไปดูภาพด้วยแล้วแบบคือพวกพยานเขาบรรยายอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะต้องซึมซับมาใช่ไหมคะมันก็เป็นความเจ็บปวดแบบทุติยภูมิเขาเรียก vicarious trauma ก็คือเรารับจากผู้อื่นมาอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากมากก็หลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยานะคะหรือว่าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เขาก็ประสบเหมือนกันแต่ว่าล่ามเนี่ยเราจะหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราจะต้องพูดแบบเขาเพื่อที่จะสื่อออกไปอันนี้แหละเป็นอะไรที่หนักมากแล้วหลายคนไม่รู
0: ้
1: ทำให้เราก็อยากจะสื่อให้คนเห็นว่าการทำงานอาชีพล่ามเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าล่ามไม่ใช่แต่จะสื่อภาษาเราต้องสื่ออารมณ์ด้วยก็เลยไม่ค่อยกลัวว่า AI จะทำมาแย่งงานเราเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่มีความเห็นอกเห็นใจมันไม่มีความรู้สึกแล้วที่สำคัญอ่ะมันไม่มีพรหมวิหารสีอันนี้ก็เลยบอกว่าเขาจะมาแย่งงานเราไหมบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณกล้าที่จะให้ AI มาเป็นล่ามให้คุณในการขึ้นโรงขึ้นศาลตัดสินว่าคุณจะถูกหรือผิดอ่ะถ้าคุณกล้าให้ AI ทำตอนนั้นล่ะค่ะล่ามถึงจะตกงานอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเราเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆจากคนที่เราแปลให้เยอะมากเลยนะคะทางด้านอารมณ์ความรู้สึกคือว่ามันค่อนข้างจะท็อกซิกดังนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเนี่ยคือตัวของเราเองเนี่ยนะคะระบายออกไปเราก็ค่อยๆ คือใช้ธรรมะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ธรรมะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไปรับอะไรสิ่งต่างๆจากเขาได้หมดนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆพออันนี้คือประสบการณ์มันช่วยการที่เราเป็นล่ามมานานนะคะหลังจากที่ได้ประมาณ10กว่าปี15ปีแล้วก็พยายามลืมมันค่ะพยายามลืมมันแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยค่ะที่อยู่ในเรื่องล่ามเนี่ยนะคะจะมีเคสหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเห็นว่าการเป็นล่ามมันหนักมากทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจเพราะว่าเราน่ะถูกกระทบมากเลย
2: กดดันนะพูดถึงว่านะ
0: ไม่ใช่ง่ายนะครับการไม่ใช่ว่าแค่เรื่องภาษาสามารถแปลได้อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตทางความรู้สึกด้วย
1: ต้องค่ะ
2: เป็นงานที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน
0: ครับ
2: ตอนแรกจะไม่มีคำถามนี้แต่ขออนุญาตมีคำถามนิดหน่อยนะคะที่ครูเอเองเนี่ยเป็นคนอีสานขออนุญาตนะครับ
1: คนอีสานนี่แหละคนอีสานบ้านเฮานี่แหละ
2: เสน่ห์หรือจุดเด่นของพี่อะไรคือจุดเด่นอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้พี่ทำงานณปัจจุบันนี้แล้วประสบความสำเร็จครับ
1: โอ้หลายอย่างนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนอีสานด้วยแล้วพูดถ้าเป็นคนแบบคนก็ส่วนมากก็จะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าเป็นคนเรียบง่ายแล้วเราเนี่ยเราเข้ากับทุกคนได้โดยเฉพาะเรารู้จักกับคนลาวด้วยนะคะเราพูดลาวพูดอีสานเราก็จะมีลูกค้าเป็นคนลาวด้วยค่ะเขาก็จะเวลาเราไปไหนมาไหนเขาก็จะทำอาหารให้กินนะคะคนก็จะชอบแล้วเขาก็จะแนะนำเราให้ไปเป็นล่ามให้กับคนอื่นๆเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าให้ครูเอไปเป็นล่ามแล้วเขารู้สึกอบอุ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
2: จริงนะจริงนะการที่เรา first impression แรกตอนแรกที่เราเจอครูเอเนี่ยรู้สึกเฟรนลี่รู้สึกน่ารักรู้สึกแบบเอาจนแบบพี่กล้าเล่นอ่ะที่มีค่าแบบครูเอมี
0: ครูเอช่วยตลอดเลย
2: ครูเอช่วยหน่อยนะมีเงื่อนไขที่เล่นได้เพราะเห็นครูเอแล้วน่ารักจริงรู้สึกว่าแบบสบายใจด้วยมาพูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยหนังเรื่องนี้ชื่ออะไรใครอะไรภาษาอังกฤษอะไรแล้วเนื้อหาสาระในนี้บ่งบอกอะไรสื่ออะไรกับคุณผู้ชมครับ
1: ตอนแรกเราว่าจะตั้งชื่อว่าเรื่องเล่าจากล่ามไทยเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่เราต้องการที่จะเล่าให้คนไทยฟังนะคะเกี่ยวกับอาชีพของล่ามแต่ทีนี้เราก็เลยไปเปลี่ยนเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้วมันจะเราคิดว่าอะไรที่แบบให้กระชับไปเลยก็เลยว่าโอเคตั้งชื่อว่าล่ามแล้วกันนะคะเพราะมันมีหนังหลายเรื่องใช่ไหมคะเช่นแบบสับปะเลออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นชื่อของอาชีพนะคะครูบ้านนอกอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือความหมายตรงตัวชัดเจนเลย
1: ใช่ก็คือล่ามนะคะภาษาอังกฤษก็ the Thai interpreter
0: ครับผม
1: ตามตัวเลยค่ะ เป็นหนังที่เป็น2ภาษานะคะถ้าเกิดว่าเวลาคนไทยพูดเราก็ไม่ต้องอ่านซับใช่ไหมคะแต่ถ้าคนอเมริกันพูดก็จะอ่านซับไทยค่ะแต่ว่าถ้าคนต่างชาตินะคะก็ดูหนังเรื่องนี้เขาก็อ่านซับภาษาอังกฤษเวลาคนไทยพูดก็คือทุกคนทั่วโลกดูได้หมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อในหนังเรื่องนี้คือถ้าสมมตินักแสดงที่เป็นคนไทยก็จะเป็นการพูดภาษาไทย
1: ภาษาไทยเลย
2: แต่จะมีซับภาษาอังกฤษให้
1: ถูกต้อง
2: แต่ถ้าเกิดชาวต่างชาติพูดก็จะเป็นภาษาต่างชาตินั้นเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นซับ
2: ภาษาไทยให้
1: แต่บางทีตั้งใจที่จะไม่มีซับทั้งสองเพื่อที่จะให้ฟังล่ามจะดูว่าเข้าใจไหมแล้วก็เขาก็เวลานั้นนะคะสังเกตดูคนก็รอละฟังล้ามแปลจริงๆ เราก็จะตั้งใจที่จะไม่แปลค
2: ่
1: ะไม่ตั้งใจไม่มีซับอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายแล้วครับคุณเอกครับผมอยากให้คุณเอกเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยให้มาเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบทละครบทประพันธ์ต่างๆนะคะบทเขียนนะคะที่เป็นทั้งหนังสือด้วยนะคะเป็นบทความแล้วก็เป็นบทภาพยนตร์ค่ะเอเป็นคนเขียนเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นสตอรี่ของคนไทยเป็นเรื่องราวของคนไทยในอเมริกามีหลายๆอย่างของดีของไทยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเราตั้งใจมากเลยค่ะที่จะเอามาให้คนไทยในประเทศไทยได้ดูเพราะว่าอันนี้เป็นผลงานของคนไทยในอเมริกาที่พวกเราร่วมใจกันสร้างนะคะเอนะคะกับพวกเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับนะคะเราช่วยระดมทุนเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้นะคะมาลงขันกันแล้วก็สร้างหนังระดับฮอลลีวูดเลยนะคะมันเป็นหนังที่แบบคนไทยในอเมริกาภูมิใจมากและอยากจะให้คนไทยในประเทศไทยได้ชมกันค่ะ
2: ครับอีกนิดนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้กำลังมองว่าเอ๊ะถ้าสมมติอยากจะมีคำปรึกษาอยากติดต่อครูเออยากจะสอบถามหรือปรึกษาเรื่องต่างๆนานาหรืออยากจะปรึกษาเรื่องภาษาอังกฤษหรือการใช้ชีวิตหรือคำแนะนำเรื่องของกรณีการเกิดคดีความต่างๆที่สหรัฐอเมริกาช่องทางการติดต่อครูเอสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได
1: ้ครับ thethaiinterpreter.com ค่ะหรือว่าใน Facebook ก็ได้ค่ะเรื่องเล่าจากล่ามไทย
2: ก็ติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลย
1: อินบ็อกซ์ได้เลย
2: ตอบเอง
1: บางทีก็ตอบเองค่ะตอบเองไม่ไหวแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบมันมีคนเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าก็จะมีคอนเนคชันที่จะช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทางด้านกฎหมายเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มทนายเราก็จะส่งไปให้หรือว่าถ้าเกี่ยวกับทางด้านการเงินการบัญชีเราก็มีทีมหมดเลยค่ะค่ะเอกก็จะมีทีมพี่จะมีทีมที่จะแนะนำให้ว่าจะไปหาใครหาใครแต่ว่าทางด้านภาษาทางด้านกระบวนการทางด้านบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับทางด้านภาษาหรือว่ากระบวนการศาลที่ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเราก็ตอบได้เลย
2: ถ้าไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่ว่าอยากไปเที่ยวสมมติตอมอยากไปเที่ยวตอมอินบ็อกซ์ไปหาคุณเอตอมเองนะแนะนำที่เที่ยวให้หน่อยเวลคัมไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ได้
2: ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่มันไม่ยากนะคะตอนนี้ไป Google ได้แต่ว่าถ้าอะไรที่แบบยากๆหรือว่าไม่มีคนตอบได้อะไรส่วนมากเขาจะมาหาคุณเอกันค่ะ
2: มันไม่อุ่นใจหรอกคุณเอตอนที่เราไปบางทีเราไม่รู้จักใคร
1: โอ้แน่นอน
2: ต่อให้เราสื่อสารได้บ้างไม่ได้บ้างการที่เราไปแล้วเราไม่มีใครเลยนะ
1: แต่ว่าถ้างั้นถ้าว่าเนาะสำหรับเนี้ยพวกเรานะคะทุกคนยินดีต้อนรับ NVT ทุกท่านได้เลยนะคะถ้าจะไปเที่ยวเมืองถ้าไปเที่ยวซานฟรานซิสโกหรือลอสแองเจลิสติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวจะถ้าว่างจะพาไปเที่ยวเองเลย
2: นะทั้งหมดที่พูดมาคือเรื่องเล่าของครูเอนะครับผ่านบทเขียนจนกลายเป็นหนังภาพยนตร์ที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ต่างแดนนะครับต่อให้มีปัญหาต่างๆถ้ามีล่ามก็ช่วยชีวิตคุณได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการถ่ายทอดหนังเรื่อง The Thai Interpreter นะครับโดยครูเอเบญจวรรณภูมิแสนล่ามแปลภาษามือแบบมืออาชีพขออภัยร่างแปลภาษามืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาในสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ขอบคุณครูเอกมากๆนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT แล้วครับผมครูเอและน้องแม็กลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่

0: ไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
2: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
3: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
4: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
4: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
5: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
5: ครบ
6: จบ
2: ทุกเรื่องรัฐ
5: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
5: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
9: มาเว้ยพวกเรา
10: โชว์

0: ไรเพื่อนมิเกล
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
3: ขับขี่ปลอดภัย
4: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

บรรยากาศที่ตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เริ่มคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาจับจ่ายขณะที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยากให้เศรษฐกิจชายแดนฟื้นตัวโดยเร็วจังหวัดสกลนครเตรียมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวหน้าฝนตามรอยพระริยสงฆ์สู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศรัทธาแห่งใหม่ของอำเภอบ้านม่วงและเจ้าของครัวคำแคจังหวัดหนองคายเผยพัฒนาจากการขายแกงส้มตลาดนัดสู่ร้านอาหารต้นตำรับแกงส้มหนองคายโดยใช้ประณีต

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพิสุภาวิตาศรีบุญสมครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านระบบดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานรวมไปถึงเพจฝ่ายข่าว News NBT ขอนแก่นค่ะแล้วก็ทาง YouTube Channel NBT ภาคอีสานฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามาได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับผมวันนี้เรายังคงอัปเดตข้อมูลที่เกิดขึ้น

0: ในภาคอีสานทุกจังหวัดผ่านหน้าจอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเคยนะครับวันนี้ได้เห็นสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้แล้วโอ้โหหิวเลยพี่สุครับปลาส้มแกงส้มบ้านเรา
1: ใช่ก็เป็นปลาจากแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของปลานิลจีไอค่ะเป็นปลาในแม่น้ำโขงที่รสชาติอร่อยเป็นสินค้าดีสินค้าเด็ดของจังหวัดหนองคายแต่ว่าเขานำมาทำเป็นเมนูแกงส้
0: ม
1: หรือว่าปลานิลแกงส้มแปะสะ
0: โอ้ต้องบอกว่าเมนูปลานิลแปะสะเมนูเดียวหรือแกงส้มที่รู้จักเนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ทุกประเภทในภาคอีสานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำผักก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรแล้วรสชาติที่เป็นต้นตำรับของอีสานแซ่บถึงใจแน่นอนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองแล้วก็ไปรับชิมนะฮะรับชิมกับเมนูนี้ไปพร้อมๆกันรวมถึงวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของการประกวดลายผ้าพระราชทานที่เกิดขึ้นไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับรวมถึงเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการส่งเสริมหัตถศิลป์หัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงแพร่พันธุ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีทางพระพุทธศาสนาที่จังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังณวัดหนองแวงพระอารามหลวงที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระครูสุทธิรคุณประธานศพพร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระเทพเมธีวัชรดิลกด็อกเตอร์รักษาการเจ้าคณะอำเภอวังน้อยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้บรรยายพิเศษหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาบุญเป็นอันเสร็จพิธี
1: สำหรับโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังอันจะนำไปสู่การพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบรู้เท่าทันตนเองเข้าถึงหลักธรรมอันถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะไปกันต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการประชาชนณโรงเรียนบ้านโนนค้อตำบลนาทันอำเภอคำม่วงค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัดออกไปให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านโนนค้อบ้านโนนค้อตำบลนาทันอำเภอคำม่วงโดยได้มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5ทุนทุนละ 1,500 บาทมอบพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัวมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน10ทุนทุนละ 1,000 บาทมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน10รายรายละ 3,000 บาทมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนยากไร้จำนวน10รายและมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน60ชุดค่ะ
0: การออกหน่วยนะครับของแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และโครงการของจังหวัดนะครับในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจรักษาโรคฟรี ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและมีหน่วยงานราชการรวมแล้ว45หน่วยงานครับนำบริการจากภาครัฐไปให้บริการกับประชาชนแบบถึงพื้นที่โดยมีประชาชนชาวตำบลนาทันและตำบลใกล้เคียงของอำเภอคำม่วงไปใช้บริการเป็นจำนวนมากครับ
1: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเดินทางไปยังแต่ละอำเภอในพื้นที่ที่ห่างไกลที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นทั้งการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะครับเรายังคงอยู่ที่โครงการที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนจากภาครัฐนะครับไปติดตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างครับจังหวัดมหาสารคามครับจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่นำบริการภาครัฐสู่ประชาชนชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับที่โรงเรียนบ้านเมืองเต่าวิทยาคมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยได้มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำบริการจากภาครัฐลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับโดยมีการให้บริการในด้านต่างๆแบบครบวงจรอาทิการให้คำปรึกษาการรับเรื่องร้องเรียนการบริการด้านสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการเกษตรการพัฒนาสังคมและบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงครับ
1: โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามให้แก่ตัวแทนประชาชนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งมอบถุงยางชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
0: เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือการให้โอกาสโอกาสในที่นี้นะครับจึงมาทั้งในรูปแบบของทุนการศึกษารวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการประกวดลายผ้าที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับภาคส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่มณฑาทิพย์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายของขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพมีความร่วมสมัยและก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนตลอดจนส่งเสริมและก็นำแนวพระดำริและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะ
0: สำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2569โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานมีการนำเสนอผลงานครับเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประกวดรวมถึงเผยแพร่ผลงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งการจัดงานดังกล่าวครับนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการยกระดับผ้า ไทยและงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้ผลิตนะครับรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจพร้อมกับสืบสานอัตลักษณ์และนวัตกรรมนะครับรวมถึงวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และได้รับการต่อยอดอย่างยั่งยืนครับ
1: จะเห็นได้ว่าผ้าในงานที่มีการประกวดเนี่ยมาจากหลากหลายทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ที่มีการส่งเข้าประกวด
0: ใช่แล้วครับถ้าใครที่สังเกตให้ดีเนี่ยลายผ้าอย่างที่บอกว่าเป็นลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะฮะก็จะมีลวดลายที่คล้ายๆกับตัว S นั่นเองนะครับในตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับซึ่งรูปแบบในการทอออกมาแต่ละผืนก็ต้องใช้ความละเมียดละไมที่แตกต่างกันแล้วก็สวยงามทุกผืนจริงๆเห็นแบบนี้แล้วก็หนักใจแทนคณะกรรมการนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันในรอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นทุกๆภาคก็จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนของภาคอีสานของเราเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับนะครับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยกันบ้างครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่อำเภอบ้านฝางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านหนองแวงหมู่ที่7ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางปิติมารักพาณิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ครับเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจครับโดยมีนายอำเภอบ้านฝางหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับครับซึ่งการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน2รายครับได้แก่1นายสมทรงป้องรอดบ้านเลขที่68ซึ่งตัวบ้านพังเสียหายทั้งหลังนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคือนางเฉลิมบุญล่าบ้านเลขที่86ทับ1บ้านพักเสียหายบางส่วนครับนอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของนายสากลอุตสาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนนะครับในเบื้องต้นให้กับครอบครัวครับ
1: โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียค่ะพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกรายและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งประสานการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนดูแลเรื่องของสภาพจิตใจค่ะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็หน่วยงานภาครัฐรวมถึงภาคีเครือข่ายนะครับก็จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: กล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เฮ้ยขับรถดี
5: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
6: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
5: เมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนพอพูดถึงช่วงที่ฝนตกลงมาคุณภาพอากาศดีๆก็จะบอกว่าอยากมองหาที่ท่องเที่ยวสวย
1: ๆ
0: วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังจะถูกตั้งเป็นหมุดหมายสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการชมธรรมชาติตามรอยพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นอันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอำเภอคำม่วงครับนำคณะร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนตามรอยพระอาจารย์จวนจากป่ากรรมฐานในอดีตสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและศรัทธาแห่งใหม่ของอำเภอคำม่วงครับนายปรินนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับร่วมกับนายปัณณวิทย์กุลตังควบนิตนายอำเภอบ้านม่วงนะครับได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรอยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติและตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานได้ในอนาคตครับตามแนวทางของจังหวัดสกลนครเมืองสามธรรมนั่นคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีครับ
1: ค่ะโดยคณะนะคะได้สำรวจเส้นทางโดยเริ่มออกเดินทางกันที่วัดป่าศิลาอาสน์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าดงหม้อทองค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดงหม้อทองหมู่ที่2ตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงค่ะเป็นพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอบ้านม่วงค่ะที่มีเรื่องราวผูกพันกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่ม่านภูริทัตโตสำหรับที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือโขดหินขนาดใหญ่ค่ะที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคหรือว่าเกล็ดงูยักษ์อีกทั้งยังมีหินศิลางูใหญ่ค่ะลักษณะก็คล้ายหัวพญานาคหรือว่าหัวงูโขดหินรูปร่างคล้ายพญาเต่าค่ะรวมทั้งลานหินแตกร่องรอยของความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่น่าค้นหาแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เป็นปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระอริยสงฆ์ค่ะที่เหล่านี้นะคะเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติค่ะ
0: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับท่านได้กล่าวว่าการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านม่วงพร้อมกับสร้างจุดขายด้วยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางอำเภอบ้านม่วงมีทั้งผ้าทอมืองานจักสานและผลผลิตทางการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองมาจัดจำหน่ายครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราไปฟังเสียงของท่านปรินิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกันครับ
2: สถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาจากต้นทางนะครับเข้ามาก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้นะครับก็พบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะครับสายลุยนะครับสายลุยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็
1: เห็นบรรยากาศแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวนะคะเป็นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่บรรยากาศดี
0: ถูกต้องครับพี่สุครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้ทั้งเป็นการท่องเที่ยวเส้นทางสายธรรมะสายธรรมชาติแล้วก็สายหมู่ที่พ่วงไปกับแรงเชื่อแล้วก็แรงศรัทธาจากรูปทรงนะฮะของโขดหินที่นำเสนอออกมาที่มีลักษณะคล้ายกับองค์พญานาคเน
1: ี่
0: ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พลาดไม่ได้จริงๆครับ
1: ไปดูเรื่องของบรรยากาศกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างค่ะบรรยากาศที่ตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะนักท่องเที่ยวได้แห่จับจ่ายแม้ว่าชายแดนยังตึงเครียดหลังเศรษฐกิจซบเซามานานกว่า1ปีค่ะ บรรยากาศบริเวณตลาดชายแดนช่องจอมนะคะตอนนี้ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะก็มีบรรยากาศประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทาง

0: างมาจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มมีรายได้แล้วก็มีกำลังใจที่จะกลับมาค้าขายอีกครั้งผู้ค้าริมทางบริเวณด้านหน้าตลาดชายแดนช่องจอมค่ะบอกผู้สื่อข่าวค่ะว่าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการค้าขายเนี่ยซบเซามาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า1ปีจากผลกระทบของสถานการณ์ชายแดนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจค่ะก็ทำให้ลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลายร้านนะคะต้องแบกรับต้นทุนแล้วก็รายจ่ายแม้ว่ายังคงเปิดร้านเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไรก็ตามค่ะว่าในช่วงนี้พบว่าประชาชนตอนนี้น่ะเริ่มกลับมาเดินตลาดแล้วก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ผู้ค้านะครับจึงฝากเชิญชวนคนไทยครับให้เดินทางมาเที่ยวแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนไทยโดยเฉพาะร้านค้าริมทางบริเวณหน้าตลาดชายแดนช่องจอมนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังจากได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานครับโดยผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับหวังว่าบรรยากาศการค้าขายจะกลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจชายแดนจะฟื้นตัวในเร็ววันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับของพ่อค้าตลาดชายแดนช่องจอมกันหน่อยครับ
2: กระตุ้นลูกค้าจะได้มาที่ตลาดช่องจอมว่าช่วงนี้พ่อไม่ต้องห่วงปัญหาอะไรครับไม่มีอะไรดอก
3: ปลอดภ
2: ั
3: ย
2: ทหารจะรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าปลอดภัยช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
3: มาช่วยซื้อแม่ค้าคนไทยใช่ไหม
2: คนไทยของคนไทยขายกันเองครับคนไทยช่วยไทยดีแล้วครับ
3: ตอนนี้ไม่ได้มีเมนขายอะไรใช่ไหม
2: ไม่มีแล้วครับเศษทางนี้ทั้งแถวเลยครับนี่ข้างถนนริมถนน
3: ให้มาช่วยกันเน
2: า
3: ะ
2: ให้มาช่วยกันหน้าตลาดช่องจอมเรานี่มาตลาดช่องจอมกันเยอะๆครับ
3: ลำบากมานานหรือยัง
2: โอ้ลำบากมาปีกว่าแล้วนี่ที่มันอพยพตอนนั้นลำบากมาก
3: เงียบ
2: แล้วก็ทนมาตลอดแล้วก็ค้าขายก็เงียบ
3: ช่วงนี้ดีขึ้นไหมนี่แม่ค้ามาเปิดกันเยอะ
2: คือช่วงนี้เราจะไอ้กระแสที่เราจะเซลล์คือลูกค้าเขาอยากซื้อสินค้าตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมันขายเขาเม้นเขาขายแต่นี้มันก็มาช่วงหลังไม่มีใครมาเปิดขายเราก็เลยเปิดกันเองขายให้
3: คนไทย
2: ก็ต้องการช่วงนี้คือเยอะมาก
3: ให้คนไทยมาช่วยคนไทย
2: มาช่วยอุดหนุนเพราะสินค้าเครื่องมือช่างอะไรก็มี
3: ม
2: ีทุกอย่าง
3: ปัญหา
0: ก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดช่องจอมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ออกมาจับมาวางเปิดหน้าร้านแล้วก็มีของขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมากันแล้ว
1: ถูกต้องครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจจำเป็นต้องดำเนินต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปากท้องของประชาชนรวมถึงต้นทุนของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการก็สำคัญเช่นเดียวกันอุดหนุนคนไทยดีที่สุดเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการอุดหนุนคนไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆต่อการใช้ชีวิตครับวันนี้จะพาไปดูกับอีกหนึ่งเมนูที่โหพอพูดชื่อแล้วยังไงก็น้ำลายไหลเลยพี่สุพาคุณผู้ชมไปรับชิมแกงส้มกันหน่อยครับหากจะพูดถึงเมนูแกงส้มหรือแกงส้มแปะซะหลากหลายเมนูครับที่จังหวัดหนองคายต้องยกให้กับร้านครัวคำแคร้านนี้เลยครับจากร้านที่ขายแกงส้มและน้ำแกงส้มตามตลาดนัดสู่ร้านอาหารต้นตำรับแกงส้มปลานิลที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงครับล่าสุดเพิ่มเมนูแกงส้มปลาสะง่วที่ใครอยากรับประทานเมนูนี้จำเป็นต้องสั่งจองล่วงหน้าเลยครับนายเชิดชัยจันทราชครับหรือคุณเชิดอายุ44ปีเจ้าของร้านครัวคำแคร์เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าความเป็นมาของร้านเนี่ยก็คือร้านคำแคร์เริ่มจากการขายแกงส้มตามตลาดนัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นเวลา3ปีแล้วครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงได้ทำร้านอาหารขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยฮะเปลี่ยนจากการไปตลาดนัดเปิดเป็นร้านของตัวเองเพื่อที่จะรองรับลูกค้าอีกกลุ่มที่ชอบมารับประทานอาหารที่ร้านรวมไปถึงกลุ่มที่เจอกันที่ตลาดนัดซึ่งร้านอาหารตอนนี้ทำมาได้2ปีแล้วครับ
0: ค่ะส่วนเมนูแกงส้มหรือว่าแกงส้มแปะซะที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านค่ะเป็นแกงส้มปลานิลนะคะที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นปลานิล GI ของจังหวัดค่ะต่อมาก็ได้มีเมนูแกงส้มที่หลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายราคาค่ะเหมาะสำหรับจำนวนกลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารโดยเมนูเด็ดตอนนี้ก็คือแกงส้มปลาน้ำโขงท ที่ไม่ใช่ปลานิลค่ะแต่เป็นปลาสะง่วภาคกลางก็จะเรียกว่าเป็นปลาแดงเป็นปลาที่จับในแม่น้ำโขงซึ่งไม่มีกลิ่นคาวค่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนขนาดใหญ่ต่างจากปลาเนื้ออ่อนชนิดอื่นๆนะคะที่มีขนาดเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักถึง20กิโลกรัมค่ะส่วนน้ำแกงส้มเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของทางร้านที่นำมาทำแกงส้มหลากหลายเมนูนั้นก็เป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองค่ะเป็นน้ำแกงส้มแบบภาคกลางจะใช้กระชายนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญค่ะมีเนื้อล้วนของปลานิล GI ของหนองคายผสมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงส้มซึ่งการผลิตน้ำแกงส้มค่ะจะมีการปั่นเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยให้ละเอียดก่อนที่จะนำไปต้มตุ๋นด้วยความร้อนที่ใช้เวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนจะนำมาบรรจุขวดเหตุผลที่ต้องต้มเป็นเวลานาน4ชั่วโมงนั้นก็คือเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงนะคะออกมาทั้งหมดเมื่อลูกค้าเนี่ยนำไปปรุงจะต้มกี่นาทีรสชาติก็เหมือนเดิมค่ะ
1: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วหิวเลยที่สุดครับน่าทานมาก
0: ๆจากที่ทำน้ำแกงส้มขายตลาดนัดจนมาเปิดร้านอาหารในวันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะเขาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเท่านั้นเลย
1: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามีทั้งบริบทของปลานิลที่เป็น GI ของจังหวัดด้วยแล้วก็มีทั้งปลาสะง่ว
0: ค่ะ อาจจะมีเมนูอื่นที่เป็นปลาน้ำโขงที่หลายๆชนิดเนี่ยที่มันนำมาทำแกงส้มก็น่าจะรสชาติดี
1: ถูกต้อง
0: ว่ามีหลากหลายปลาชนิดให้เลือกให้กับผู้บริโภคที่มาทานที่ร้านได้ด้วยกัน
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อนะฮะตอนนี้หมุดหมายไว้เลยว่าถ้าไปที่พื้นที่หนองคายเมื่อไหร่เนี่ยจำเป็นต้องไปกินแกงส้มที่ร้านนี้ให้ได้เลยนะฮะ
0: ไปดูเรื่องของการเกษตรกันบ้างค่ะด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้ขับเคลื่อนงานวิจัยชูแนวคิดสร้างดินดีสู่อนาคตเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะมุ่งยกระดับเกษตรอัจฉริยะและเกษตรมูลค่าสูงค่ะนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดสร้างดินดีสู่อนาคตเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะที่โรงแรมสยามแกลนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการค่ะแล้วก็หมอดินอาสาเข้าร่วมงานกว่า550คนเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยโดยมีการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมายกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนค่ะ
1: ทางด้านของนางสาวสุมิตราวัฒนาครับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นที่จะใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาดินตอบโจทย์พื้นที่ครับโดยมีทางด้านของเครือข่ายหมอดินอาสาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลสู่เกษตรกรรองรับเกษตรสมัยใหม่มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานวิจัยต้องไม่หยุดอยู่ในห้องปฏิบัติการครับแต่ต้องลงสู่พื้นที่จริงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและรายได้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมครับทั้งนี้การจัดงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยครับอาทิการบรรยายพิเศษการเสวนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยครอบคลุม7สาขาวิชาการตั้งแต่การอนุรักษ์ดินและน้ำเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการดินปัญหานะครับรวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจสังคมและการบริหารจัดการของภาครัฐครับรวมถึงงานนี้นะครับมีการประกวดผลงานทั้งในภาคของการบรรยายและภาคนิทรรศการตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเครือข่ายหมอดินอาสาจากทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะพลิกฟื้นผืนดินไทยให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยต่อไปครับ
0: ค่ะเกษตรกรท่านไหนมีปัญหาเรื่องของดินเนี่ยก็ส

0: นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมบส่งเสริมการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรภายในพื้นที่ครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์นะครับมีผู้เข้าร่วมแล้วทั้งสิ้น55คนประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานเกษตรอำเภอในทุกอำเภอเลยครับ
1: สำหรับประเด็นหลักนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อธนาคารท่อนพันธุ์มันสับปะหลังสะอาดค่ะผ่านรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ทางวิชาการจากแหล่งวิชาการไปสู่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะของการดำเนินงานในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและมีการเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นและเป็นต้นแบบการเรียนรู้ค่ะ
0: ต้องบอกว่างานนี้เป็นการส่งเสริมภาคการเกษตรนะครับสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของดีของเด่นในภาคการเกษตรโดยเฉพาะที่มุ่งเน้นก็คือท่อนพันมันสำปะหลังสะอาดส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าพอเราพูดถึงคำว่ามันสำปะหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพืชที่ปลูกเยอะมากๆในพ
1: ื้
0: นที่ภาคอีสานของเรา
1: อาจจะบางครั้งอาจจะปลูกแบบปกติเนี่ยอาจจะได้ราคาธรรมดา
0: ครับผม
1: อาจจะมีการพัฒนาเรื่องของการเป็นเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยที่จะมีการเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
1: ให้กับสินค้ามันสับปะหลัง
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆที่จะนำไปสู่การต่อยอดจากงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการลงสู่พื้นที่จริงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในภาคการเกษตรนั่นเองครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เมื่ออยู่หน้าจอเติมอะไรลงคุณเจ้าพ่อสีสัว
6: เชฟม่วงเชฟม่วงเชฟม่วง
5: ไล่โอ้เจ้าพ่อสีสัวต้องเรียกสติตั้งสติก่อนคลิกร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่ดีกว่า

กับเข้าสู่รายการของเราครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจากประเด็นข่าวในเรื่องของภาคการเกษตรเราได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังไปแล้วในเบรกนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศกันบ้างพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นเรื้อรังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็แนวทางในการกวาดล้างอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดนั่นเองครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับลงพื้นที่บ้านห้วยม่วงครับเดินหน้า90วันพิฆาตยาเสพติดระดมพลังชุมชนด้วยการตัดวงจรยาเสพติดครับที่วัดอัมพวันบ้านห้วยม่วงตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีที่มีข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและผู้ที่มีอาการจิตนะครับอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่

0: บ้านห้วยม่วงครับซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมครับ
1: ค่ะการลงในพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการโอเปเรชั่น90วันค่ะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดและโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินค่ะโดยจังหวัดเลยนะคะได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในเวทีประชาคมโดยเปิดให้ประชาชนนะคะร่วมสะท้อนปัญหาแล้วก็ข้อกังวลและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ค่ะตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนพร้อมดำเนินการทอดผ้าป่าค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดควบคู่กับการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
0: นี่แหละฮะก็ต้องบอกว่าลงพื้นที่แล้วก็เชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาทำประชาคมร่วมกันออกแนวทางร่วมกันครับว่าในชุมชนของเราหรือในพื้นที่ของเราจะมีแนวทางในการตัดวงจรยาเสพติดหรือว่าคนที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้พูดคุยกันได้แจ้งเบาะแสในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของปัญหายาเสพติดไปกันที่จังหวัดหนองคายกันบ้างค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจยึดยาประมาณ 200,000 เมตรค่ะที่บริเวณหลังป้ายร้านอาหารตามสั่งซอยทางเข้าเทศบาลตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะที่มุกดานาสารกลางจังหวัดหนองคายค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวนประมาณ 200,000 เมตรที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายและก็หน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจยึดได้ที่บริเวณหลังป้ายร้านอาหารตามสั่งค่ะอยู่ที่ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลวัดธาตุริมถนนสาย247ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่อำเภอเมืองหนองคายค่ะสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะที่ออกหาปลาบริเวณบึงหนองคายเนี่ยพบกระเป๋าสีดำต้องสงสัยวางอยู่ค่ะอยู่ที่บริเวณหลังป้ายร้านอาหารตามสั่งก็ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายเข้าตรวจสอบพบกระเป๋าสีดำค่ะภายในเนี่ยมีเป็นวัตถุคล้ายยาเสพติดนั่นเอง
0: โดยทางหน่วยงานนะครับได้มีการเฝ้าสังเกตบริเวณดังกล่าวแต่ว่าก็ไม่พบบุคคลเข้ามารับหรือเคลื่อนย้ายนะครับเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการตรวจยึดแล้วก็นำของกลางไปตรวจสอบณร้อยอสจนคที่1นะครับซึ่งผลของการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวนแล้ว100มัดครับมัดละ10ซองซองละประมาณ200เม็ดนะครับรวมยาบ้าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 200,000 เม็ดซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: จะเห็นได้ว่าตลอดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยตลอดแนวโขงเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรค่ะที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทั้งจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายนครพนมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบขนยาเสพติด
0: อ
1: ย่างหนองคายเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะ
0: พ
1: ื้นที่หนึ่งที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเนี่ยท่านก็ได้ผนึกกำลัง
0: ม
1: ีทั้งร่วมทั้งฝ่ายปกครองทั้งชรบเองเนี่ยที่มีส่วนช่วยจังหวัดเนี่ยในการป้องปรามเรื่องของยาเสพติด
0: ต้องบอกว่ายิ่งพื้นที
1: ่
0: ใกล้กับชายแดนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นหมุดหมายที่ทำให้คนที่ไม่ประสงค์ดีนะฮะก็จะลักลอบเอายาเสพติดขนเข้ามาข้ามประเทศมาบ้างนะครับหรือนำมาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วยระยะทางที่ยาวไกลมากๆหนึ่งในจุดแล้วก็หนึ่งในจังหวัดที่ก็ต้องมีการ

0: ป้องกันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือที่พื้นที่จังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยครับกำลังนะครับของทหารพราน2108ซุ่มเฝ้าตรวจชายแดนบึงกาฬครับพบขบวนการลักลอบขนยาเสพติดสามารถตรวจยึดยาบ้ากว่า 8.4 แสนเม็ดพร้อมกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ครับได้จัดกำลังพลซุ่มเฝ้าตรวจและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดครับโดยเฉพาะการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านเหล่าหมากผางตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับเจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัย1คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงครับท่าทางมีพิรุธนะฮะจึงได้มีการซุ่มเฝ้าติดตามพฤติกรรมนั้นจากนั้นครับผมพบเรือกีบติดเครื่องยนต์เล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับนำวัตถุต้องสงสัยสีดำและสีเหลืองเข้ามายังบริเวณริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำโขงนะครับตรงจุดที่ชายแดนเนี่ยต้องสงสัยจอดรถจักรยานยนต์อยู่เจ้าหน้าที่จึงได้มีการขอแสดงตัวนะฮะแล้วก็เข้าตรวจสอบแต่ชายต้องสงสัยแทบไหวตัวทันนะฮะได้ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีไปเข้าไปในสวนยางพาราโดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกจอดทิ้งไว้พร้อมกับพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน2กระสอบวางอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับ
1: ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าภายในกระสอบดังกล่าวค่ะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าจำนวนประมาณ 840,000 เม็ดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตรวจยึดของกลางตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดบึงกาฬค่ะเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานจากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรวมถึงวัตถุพยานแล้วก็ร่องรอยต่างๆอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบแล้วก็สืบสวนติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่าขนาดกระสอบเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วสารเสพติดให้โทษที่อยู่ภายในที่ถูกบรรจุมาเนี่ยแน่นอนนะเยอะมากๆนะครับ
1: ใช่ค่ะอย่างพื้นที่ตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่สวนยางก็อาจจะไม่มีผู้คนผ่านไปผ่านมาซ
0: ึ่
1: งชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่เห็นหรือว่าพบเจอสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได
0: ้ถูกต้องครับต้องบอกว่า
1: เรา
0: ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเรื่องของการให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับเรื่องของปัญหาความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานในเรื่องของภาคตำรวจภาคทหารเท่านั้นแต่พี่น้องประชาชนสามารถเป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อข้อมูลนะครับที่จะสามารถตัดวงจรของเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การขนส่งลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่ในประเทศได้ด้วยครับ
1: ใช่ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันค่ะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการภาคคามกับการประกันภัยค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3ค่ะผนึกภาคีเครือข่ายเสริมความรู้ประกันภัยผู้ประกอบการภาคคามสกลนครรับมือความเสี่ยงสร้างความมั่นคงทางธุรกิจค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนครค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3ขอนแก่นค่ะได้จัดโครงการผู้ประกอบการภาคครามกับการประกันภัยภายใต้โครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงและการเงินในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยแก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้จำหน่ายภาคครามจำนวน50คนค่ะให้สามารถเข้าถึงและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของตนเองค่ะอาทิการประกันภัยทรัพย์สินการประกันชีวิตการประกันธุรกิจหยุดชะงักการประกันภัยไซเบอร์ค่ะการประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME และการประกันอุบัติเหตุในการเดินทางค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อถักทอด้วยภูมิปัญญา

0: ปกป้องมูลค่าด้วยการประกันภัยครับโดยวิทยากรจาก5หน่วยงานได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครสมาคมประกันวินาศภัยของไทยนะครับรวมถึงสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสกลนครสมาคมครามและสีธรรมชาติและสำนักงานคปภ.ภาค3ขอนแก่นครับรวมถึงยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อคราฟต์ไทยร่วมสมัยดีไซน์มาตรฐานสากลโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากแบรนด์แม่ทีกตานะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Business Matching ครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมครับพร้อมกับจัดบูธประชาสัมพันธ์ในด้านของความรู้การประกันภัยจำนวน10บูธและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคครามอีก12บูธด้วยกันครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยก็สามารถทำประกันภัยไว้ได้อะม
0: ี
1: การประกันภัยทรัพย์สินค่ะการประกันชีวิตการประกันธุรกิจหยุดชะงักอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกเรื่องของความมั่นคงในภาคของธุรกิจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตคุณภาพอากาศกันหน่อยครับ

0: ครับต้องบอกว่าวันนี้มีความผกผันของราคาทองเล็กน้อยนะฮะลดลงเล็กน้อยครับผมส่วนราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู
1: ่
0: นะฮะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องติดตามข่าวสารในเรื่องของราคาน้ำมันไว้ให้ดีนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือรวมถึงภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงของบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: ค่ะส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีค่ะจะเห็นได้ว่ามีขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีเนี่ยยิ้มเลยเพราะว่าอากาศดีนั่นเอง
0: ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศดีมากนะ
1: คะ
0: แล้วก็เป็นช่วงที่ปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยน้อยลงนะครับบางพื้นที่ก่อนหน้านี้เคยฝนตกหนักนะครับเคยตกหนักแบบหนักมากๆเลยจนทำให้เกิดน้ำท่วมไม่ใช่แค่ครัวเรือนเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่การเกษตรก็ท่วมไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วพอช่วงนี้ที่ฝนอาจจะตกบ้างแต่ตกลงมาในปริมาณที่น้อยก็จะเป็นผลดีต่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรแล้วก็เริ่มต้นผลผลิตในฤดูกาลใหม่นั่นเองนะครับ
1: แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวต่อไปนั่นเองก
0: ็
1: เตรียมรับมือกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวอีสานวันนี้แล้วค่ะดิฉันภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตติพลงามค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ในที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ไปยิ่งให้
1: แต่ละนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มี English Program นะครับหรือว่า EP นั่นเองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้เกิดจินตนาการให้เกิดความรู้และก็ความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กๆนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ดร.อภิญญาสุวรรณรงค์นะครับผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ค่ะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะคะจริงๆเราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2535เมื่อก่อนนี้เป็นคุณหมอเกศรปรัชญคุปเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งคนแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นประมาณปี 2536-37 ท่านบอกว่าท่านไม่ไหวเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นคุณครูแล้วก็ดิฉันก็สนิทกับท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์รับไปทำให้พี่หน่อยหลังจากนั้นเราก็เลยท่านก็เลยโอนใบอนุญาตทั้งหมดคือมอบโรงเรียนให้
0: ให้โรงเรียนนี้มาเป็นจัดการเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนแรกมีเด็ก30คน
0: อ๋อแล้วตอนนี้แหละครับเรามีเด็กเท่าไหร่แล้ว
1: ตอนนี้ได้671คนค่ะ
0: ครับ
1: คือตอนที่รับมาใหม่ๆนี่ท่านมีอยู่30คน
0: ครับ
1: แต่พอดิฉันมาทำปี3738เด็กพุ่งขึ้นมา300คน
0: ครับ
1: นะแต่เป็นเด็กอนุบาลก่อน
0: อ๋อครับแล้วตอนนี้เรามีเด็กๆชั้นไหนบ้างครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยคือเราขยายถึงชั้นประถมศึกษานะคะเป็นโปรแกรม EP
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ขยายเป็นมัธยม1 2 3
0: ผมมีมัธยมด้วย
1: มีมัธยมถึงมัธยม3เพราะผู้ปกครองหลายท่านเรียกร้องว่าบางครั้งลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลที่แออัดท
0: ่
1: านก็อยากจะให้เป็นทางเลือกหนึ่งเราก็เลยเปิดม.1 2 3รองรับค่ะรองรับ
0: แล้วปัจจุบันนี้จำนวนบุคลากรรวมทั้งคณะอาจารย์นี่มีกันเท่าไหร่แล้วครับ
1: แยกเป็นส่วนก่อนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ
0: ครับ
1: เจ้าของภาษาแล้วก็เป็นพวกน
0: อ
1: นเนทีฟรวมทั้งสิ้น28ท่าน
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณครูไทย74ท่าน
0: โ
1: อ้มีแม่บ้าน15ท่านแล้วก็มียามรักษาความปลอดภัยอีก5ท่านค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้คือบุคลากร
0: ก็
1: เยอะอยู
0: ่ใช่ก็แสดงว่ารวมกับนักเรียนนี่ประมาณโอ้800กว่าคนใช่มั้ยครับ
1: คือเราจะเน้นว่าเราอยากให้ลูกๆปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลนี่เราจะจุคุณครูไปตั้ง4คนต่อห้องนะคะ
0: ต่อ4คนต่อห้องนี่คือ
1: ก็จะมีชาวต่างชาติ
0: ใช่มั้ยครับ
1: มีชาวต่างชาติแล้วก็มีครูมีเนิร์ส
0: ครับ
1: ดูแลในนั้นด้วยถ้าเป็นประถม1 2 3นี่ก็จะบรรจุ3คนบ้าง3ท่านบ้าง4ท่านบ้างเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เราก็จะเน้นตรงนี
0: ้
1: เพ
0: ื
1: ่อให้คุณครูได้ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้นค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วย
0: ครับตอนนี้ก็เห็นทางโรงเรียนนี่มีสถานที่มีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องเรียนทั้งหลักสูตรทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็หลักสูตร EP ด้วยใช่ไหมตอนนี้
1: คือโรงเรียนเรามี2หลักสูตร
0: ครับ
1: หลักสูตรที่หนึ่งก็คือหลักสูตร EP เขาเรียกว่า EP โปรแกรม EP โปรแกรมนี่เราขออนุญาตจากกระทรวงโดยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเซ็นอนุมัตินะคะและอีกโปรแกรมนึงคือโปรแกรมสามัญนี่แหละค่ะแต่ว่าเราตั้งเป็น MEP ซึ่งเป็นโปรแกรมปกตินี่แหละที่เราได้รับอนุมัติจากสื่อสารที่การจังหวัดนะคะก็อยู่ในขึ้นของสช.นะคะเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2โปรแกรม EP กับ MEP นะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลยันมัธยมเลยค่ะ
0: ครับแล้วโปรแกรม MEP แล้วก็ EP เนี่ยถือเป็นจุดเด่นไหมครับของสถานศึกษาของเราครับ
1: คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าความตื่นตัวของท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านก็มองว่าภาษาดีมีชัยกว่าครึ่งท
0: าง
1: คือมันเป็นการสื่อสารคือภาษานี่เป็นตัวที่สื่อสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสนใจในเรื่องของการให้ลูกๆมีความรู้ในเรื่องของภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพราะนั้นโรงเรียนเราก็เลยเน้นที่โปรแกรม EP ว่าต้องเรียนกับ Native คือครูชาวต่างชาติเนี่ย 80%
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าเป็น MEP เนี่ยจะเป็นครู Non-Native แต่ก็คือเป็นครูชาวต่างชาติ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่าง
0: ครับ
1: เพราะ EP เราจะให้เวลาเรียนของภาษาอังกฤษเนี่ย 80%
0: ครับ
1: จีนนี่ 10% ไทยนี่ 10% แต่ถ้าเป็น MEP เนี่ยจะให้ภาษาอังกฤษ 20%
0: ครับ
1: แล้วก็ไทยนี่คือ70แล้วก็อีก 10% นี่เป็นของจีน
0: อ
1: ันนี้คือความแตกต่างนะคะคนผู้ครองก็จะเลือกตามบริบทแล้วก็ความพร้อมเพราะว่าโปรแกรม EP ค่าเทอมก็จะ
0: แพงกว่าสูงกว่านิดนึง
1: สูงกว่าไม่นิดค่ะ
0: ครึ่งครับ
1: วัน MEP ก็ผู้ปกครองหลายท่านก็พร้อมใจที่จะเลือกเพราะว่าท่านก็ไว้ใจที่นี่นะคะ
0: แล้ว
1: ก็จะต่อ
0: ครับ บุคลากรชาวต่างชาติเมื่อกี้เห็นอาจารย์เมนชั่นมาบุคลากรชาวต่างชาติของเราตอนนี้มีมาจากชาติไหนบ้างครับที่มาสอน
1: ก็จะมีอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ถ้าเป็นนอนเนทีฟเนี่ยก็จะมาจากฟิลิปปินส
0: ์
1: แล้วก็มาจากเคนยานะคะที่เรานับมาแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องจบการศึกษาโดยตรง
0: ครับ
1: ถ้ามาจากประเทศที่เป็นนอนนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นเนทีฟมันจะมีอยู่5ประเทศที่ยอมรับ นะตอนนี้คือมีอเมริกาอังกฤษ
0: ครับ
1: แคนาดาน ิวซีแลนด์ออสเตรเลีย
0: เนทีฟภาษาอังกฤษใช่มั้ยคร
1: ับเนทีฟเนี่ยคือเจ้าของภาษาเลย
0: ค่ะ
1: เขาจะพูดแบบเป็นเจ้าของภาษาให้แต่ถ้าเป็นพวกนอนเนี่ยคือมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
0: ราชการภาษาหลัก
1: แต่ว่าสำเนียงเขาจะยังไม่ได้เท่ากับเนทีฟ
0: ครับผม
1: เช่นพวกฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: เราก็เลือกคนที่สำเนียงใกล้เคียงกับเนทีฟเคนยาเราก็เลือกใกล้เคียงกับเนทีฟ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าก็คงไม่เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่าง
0: ครับแล้วเราผมเห็นมีเด็กอนุบาลหลายชั้นเลยนะครับเรามีวิธีการสอนหรือว่ามีหลักสูตรการสอนอะไรที่ช่วยให้กระตุ้นให้เด็กอนุบาลเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ดีขึ้นบ้างไหมครับตอนนี้
1: ค่ะในระดับอนุบาลนี้นะคะเราจะเรียนเห็นไหมคะตอนนี้แม้แต่เราคุยกันจะเห็นว่าเด็กอนุบาลได้ออกมาที่ฟิลคือออกมาที่สนาม
0: ครับ
1: วันเด็กก็จะได้มีการเล่นคือมีการเรียนผ่านกิจกรร
0: ม
1: คือลงมือทำ
0: ครับ
1: ที่เราใช้คำว่า active learning จริงๆมันก็คือมันผนวกมันเป็นการบูรณาการระหว่างคือจะเป็นมอนเตสซอรี่จะเป็นอะไรก็ตามมันรวมในนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้คือมอนเตสจ๋าอันนี้คือEF จ๋าเพราะนั้นเราจะเป็นลักษณะของบูรณาการขณะที่เราคุยกันก็ยังเห็นเด็กอนุบาลออกไปเห็นไหมคะ
0: ใช่น่ารักเชียว
1: เพราะนั้นเด็กเขาจะเรียนผ่านจากการลงมือทำจากการที่คุณครูพาไปทำตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าเด็กนั่งอยู่ในห้องเขาจะไม่มีสมาธิไม่มีความมันไม่น่าสนใจถ้าออกนอกห้องได้ลงมือทำเห็นไหมคะเด็กมีความสุขเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาได้ลงมือทำอันที่เราเห็นก็อยู่ในสนาม
0: ใช่แล้ว
1: ตอนนี
0: ้ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้คร
1: ับ หลักๆเอาระดับของอนุบาลก่อนนะคะคือเรายังยึดหลักในเรื่องของพัฒนาการ4ด้าน
0: ครับ
1: คือพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจแล้วก็ทางด้านวิชาการของเขาน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นคือมันจะรวมอยู่ด้วยกันเด็กจะสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มของเพื่อนได้แล้วก็มีพัฒนาทางด้านจิตใจอารมณ์ของเขาพวกนี้นะคะสภาพร่างกายเขาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะมัดเล็กก็พวกมือพวกรายการที่เขาได้ปั้นได้ออกไปข้างนอกได้ไปเล่นตรงสนามเด็กเล่น อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจก็คือเขาจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆมีความสุขอะไรพวกนี้นะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็เรื่องวิชาการเขาต้องคิดเป็นคือคิดเป็นได้เล่นคือได้เรียนผ่านกิจกรรมเรื่องการเล่นเราจะไม่เป็นการบอกเล่าเป็นแบบแพสซีฟหรือเป็นการบรรยายเราจะเป็นการป้อนคําถามเด็กให้เด็กได้มีขบวนการคิด
0: คร
1: ับเราจะไม่บอกอันนี้คืออันนี้1 + 1 เท่ากับ 2คือเด็กจะต้องบอกจะต้องเรียนรู
0: ้ต้องเรียนรู้ตัวเอง
1: คุณครูจะเป็นคล้ายๆเป็นผู้อำนวยการคุณครูจะตั้งคำถามแล้วให้เด็กคิดและให้เด็กตอบ
0: คำตอบจะมาจากเขาเอง
1: ค่ะคำตอบไม่มีอะไรผิดถูกค่ะจากเด็กๆผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเราบอกเด็กเสมอว่าการที่หนูทำอะไรผิดพลาดมันเป็นคือขบวนการการเรียนรู้ลูกหนูไม่ต้องกลัวเราบอกเลยพอนั่งตอบมาเลยลูกคิดมาเลยลูกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะมันเป็นขบวนการการเรียนรู้เราบอกเด็กนะคะ
0: ครับเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายโฆษณาด้วยนะครับว่ามีกิจกรรมตลาดนัดของเด็กๆใช่ไหมครับเนี่ย
1: คือตลาดนัดนี้นะคะเราจะทำกับเด็กเราจะให้เด็กประถมนี่นะคะให้เขาวางแผนวางแผนในเรื่องของของการทำตลาดนัดเขาจะเรียนเขาจะอะไรนะคะเขาจะเริ่มต้นจากการวางแผนว่าเขาจะขายอะไรจากต้นทุนเท่านี้เขาจะบวกกำไรไปเท่าไหร่แล้วสินค้าอะไรที่สมควรนำมาเสนอเพื่อนอย่างวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะเด็กสนุกสนานมากมีความสุขเด็กก็จะมีของมาจากบ้านแล้วก็จะวางแผนว่าสินค้าที่เขานำมาเนี่ยเขาจะขายให้เพื่อนเท่าไหร่แล้วเขาจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วเวลาวางคุณครูเขาจะจัดให้นะคะจัดมุมให้แต่เด็กแต่ละคนเขาก็วางสินค้า แล้วเขาจะมีการใช้คำพูดโฆษณาสินค้าของเขาเห็นไหมฮะ
0: ครับ
1: เขาเก่งนะฮะเก่งการตลาด
0: ให้เด็กฝึกการตลาดแต่เด็กใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเขาจะเรียนรู้แบบบูรณาการคือหนึ่งการวางแผนในเรื่องของคิดต้นทุนคิดกำไ
0: ร
1: แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ในตัวทอนเงินไงฮะทอนเงินแล้วก็การพูดจาหวานล้อมหรือพูดจาเชื้อเชิญให้เพื่อนมาซื
0: ้
1: อมันเป็นทักษะทั้งหมดเลยผสมประสานในนั้นนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็อีกอันนึงที่เข้าเรียนรู
0: ้
1: อย่างกิจกรรมอันนึงที่จะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือกิจกรรมคุกกิ้งคือคุกกิ้งเนี่ยเด็กจะเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการวางแผนว่าเขาจะซื้ออะไรจะทำอะไรโทษทีจะทำอะไรในชั่วโมงคุกกิ้งแล้วจะต้องซื้ออะไรเขาจะวางแผนนะเขาจัดกลุ่มจัดกลุ่มแล้ววางแผนเลยว่าเฮ้ยกลุ่มเราทำอันนี้ดีกว่าแล้วก็เราจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างเขาวางแผนหมดเลยค่ะ โดยมีคุณครูยืนดูคุณครูเป็นผู้อำนวยการแต่เด็กคิดค่ะ เด็กคิดเพราะเราบอกเด็กๆ เสมอว่าไม่ผิดลูกหนูคิดหนูดีที่สุดอย่ากลัวว่าผิด
0: ครับ
1: เพราะหนูผิดก็คือกระบวนการการเรียนรู
0: ้
1: เรียนรู้จากการทำผิดพลาดไม่เป็นไรลูกเราก็ค่อยแนะนำเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดตั้งแต่ต้นทุนวิธีการแล้วคุณครูก็จะเป็นคนคอยแนะนำ
0: ครับ
1: เขาก็ลงมือทำแล้วเวลาคิดถ้าสมมติว่าเขาทำอาหารที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เกินไปคุณครูก็จะบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ลูกเอาสิ่งที่หนูจะทำได้ให้เหมาะกับวัยของหนูให้เหมาะกับต้นทุนที่หนูวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูทานเสร็จหนูทำเสร็จหนูต้องทานได
0: ้
1: เขาคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้คือการสอนเด็กให้เด็กคิดเป็นระบบ
0: ครับ
1: และกิจกรรมหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเราจะให้เด็กฝึกเป็นผู้นำ
0: ครับ
1: แต่ตอนเช้าเราจะให้เด็กมีการออกกำลังกายเคลื่อนไหวหลังจาก Morning Assembly
0: คือ
1: หลังจากเคารพธงชาติเสร็จเขาจะมีความรับผิดชอบการรับผิดชอบแต่ละชั้นว่าชั้นนี้วันนี้เป็นผู้นำแล้วนำเต้นด้วย
0: โอ้มีเต้นอยู่ตรงนี้ใช่
1: มั้ยนำเต้นด้วยเต้นเสร็จต้องบอกไปด้วยว่าหลังจากเต้นเสร็จทุกคนต้องดูให้โรงเรียนเราสะอาดนั่นแปลว่าเขาจะแบ่งโซนเลยว่าโซนนี้เป็นของป.1โซนนี้เป็นของป.2ป.3เขาจะเรียนรู้เรื่องจิตอาสาโรงเรียนเราต้องสะอาดนะลูกเขาจะมีจิตอาสามันมีหลายอย่างแล้วก็เด็กที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในการพูดภาษาอังกฤษวันละคำสัปดาห์ละคำเขาจะออกไปพูดเลยว่าวันนี้เขาอยากพูดอะไรแต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
0: ครับ
1: เขาจะคิดมาเองแล้วคุณครูก็คอยแนะนำว่าประโยคนี้โอเคประโยคนี้ยังไม่เหมาะอะไรเงี้ยเขาคิดเองแต่คุณครูช่วย
0: ครับ
1: คุณครูช่วยอันนี้คือกิจกรรมนะคะ
0: ครับ
1: มีกิจกรรมชุมชนด้วยนะ
0: อ๋อออกชุมชนเหรอครับ
1: อุ้ยออกชุมชนใครขออะไรมาเราไปอย่างเช่นงานไหมเนี่ย
0: ครับ
1: คือทุกปีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือมาขอให้โรงเรียนเราไปแสดง
0: ครับ
1: ไปแสดงที่เวทีใหญ
0: ่
1: อุ้ยเราเตรียมใจมากเด็กเนี่ยสุดยอดเลยค่ะยกมืออยากไป
0: ครับ
1: จะเป็นรำจะเป็นอะไรเด็ก
0: ไปหมดเลย
1: ชอบ
0: ครับ
1: ยกมือกันท่วมท้นค่ะอยากไปนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่เราออกสู่สังคมและกิจกรรมหนึ่งที่เด็กชอบก็คือกิจกรรมกีฬาสี
0: ครับ
1: กีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายกีฬาสีเด็กๆได้แสดงออกเต็มที่เต็มสุด
0: ครับ
1: อยากใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชิญเลยลูกใครอยากเป็นดัมเมเยอร์เชิญใครอยากเล่นกีฬาอะไรเชิญหมดได้เหรียญหมดเราก็ให้หมดนะคะแล้วกิจกรรมอันนึงที่เด็กชอบเข้าค่าย
0: เข้าค่าย
1: เข้าค่ายลูกเสือ
0: ครับ
1: สุดยอดเด็กชอบค่ะเด็กชอบประชนภัยคือเรียนตามตรงนะคะคุณว่าเด็กเขาจะมีความสุข
0: ครับ
1: กับการทำกิจกรรมมันเป็นความสุขของเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันกิจกรรมมากเกินไปไหมจริงๆไม่ใช
0: ่ครับ
1: การทำกิจกรรมของเด็กคือการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดยอด
0: ครับ
1: ค่ะแล้ววิชาหนึ่งที่เขาชอบคือวิชาศิลปะ
0: อ
1: ๋อค่ะศิลปะนี่เขาชอบมากเขาชอบประดิษฐ์นั่นนี่กิจกรรมกีฬากิจกรรมพละเช่นว่ายน้ำเนี่ยเด็กชอบเรามีสระว่ายน้ำให้เด็ก
0: ครับ
1: กิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกเคลื่อนไหวมูฟเมนต์คือสิ่งที่เขาชอบสุดๆค่ะ
0: ครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกิจกรรมความสามารถของเด็กๆกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
2: Hey what's your name
3: My name is Rawish Virashala My nickname is June I am from the grade 5 EP English program What's your name
4: My name is Tan Hamyong Bacha. My nickname is April. I am from grade 5 English program.
2: What's your name?
3: My name is Shudithaya Pimkota. You can call me Namong. I am in grade 5EP. April, can you tell us about the school we're in right now?
2: Sure. The school we're in right now is called Sunsun Kanken School. There are two programs, an English program and a mini English program. There are 89 Thai teachers and 28 foreign teachers in total. There are four buildings, a preschool building, a kindergarten building, a primary 1 to 4 building, and a primary 5 to 6 building. June, can you tell me about the tourist attractions in Konkan?
3: Sure. Me, I will say three places, and you will say three places. The first one, the Dinosaur Museum. This is a museum about dinosaurs and fossils. It is located in Hum Vien district in Konkan province. Number two, the Konkan Zoo, Khao Son Quang. This is a zoo that's very big and it's located in Khao Son Quang district in Konkan province. Number three, the Ubon Lat Dam. This is a very large dam located in the Ubon Lat Dam. Konkan province. Your turn, Namo.
2: Okay. Number four is Hu Vien National Park. It's first area in Thailand discover dinosaur fossil located at Mueang Kao, sub-province Konkan. Number five is Wat Nong Wang. 9-4 is this bridge with gold boat 9-floor located at Mueang, sub-province Konkan. Number six is Ton Tan Market. Is a big market. It have 400 shops. It have food, thing, and fashion products located at Mitaphap Road, Mueang Sub Province, Konkan. April, can you tell me more, please?
4: Sure, I know two more. The first one is Phuphaman. It is a rock mountain with a lagoon with green water. The second one is Wat Phrakhamkan. It is a holy place with, it is also a symbol for Konkan. Thank you for listening. Thank you.
0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์อภิญญาครับ
1: ดิฉันต้องบอกว่าโรงเรียนสวนสงขลาแก่นี้โชคดีมากนะคะคือโชคดียังไงคือผู้ปกครองเนี่ยให้ความร่วมมือดีมาก
0: ครับ
1: คือปกติแล้วเนี่ยแต่ละห้องนี้เราจะมีกลุ่มผู้ปกครองคือท่านผู้ปกครองจะนำเสนอแนะครูประจำชั้นได้ทุกเรื่องแล้วก็ผู้ปกครองโรงเรียนเราเข้มแข็ง
0: ครับ
1: คือถ้ามีอะไรอย่างต่างพวกนี้เนี่ยพอเราขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือเต็มที
0: ่
1: ไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามและที่สำคัญคือถ้ามีเกิดเหตุการณ์ต่างในห้องหรือว่าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรผู้ปกครองสามารถที่จะส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ปรึกษากับครูประจำชั้นแบบตัวต่อตัวหรือว่าส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผู้ปกครองแต่ละท่านก็จะร่วมมือร่วมใจกันมาพูดคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณครูเหมือนเรามีความรู้สึกเราอบอุ่นนะคะคือเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีผู้ปกครองที่อยู่กับเราแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กคนนี
0: ้
1: ผู้ปกครองท่านนั้นก็ไม่บ่ายเบี่ยงแล้วก็พร้อมเสมอที่จะช่วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามทุกห้องทุกกลุ่มทุกโปรแกรม
0: พร้อมจะซัพพอร์ตเรา
1: เราจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นที่เหมาะสมนะคะอันไหนที่ควรแก้ไขอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำต่ออันไหนที่ควรแก้ไขผู้ปกครองเสนอแนะมาเราน้อมรับแล้วผู้ปกครองก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจทำให้คุณครูมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำงานแล้วสบายใจเพราะท่านผู้ปกครองเข้าใจคุณครูก็ทำให้ดีที่สุดมีกำลังใจเพราะผู้ปกครองท่านให้กำลังใจแล้วก็อันไหนไม่ดีผู้ปกครองเสนอเนี่ยมาคุณครูน้อมรับแก้ไขทันทีค่ะทันทีค่ะไม่รอ

0: นาม
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถพบผู้บริหารได้ได้ทุกเมื่อที่ท่านผู้ปกครองพร้
1: อม
0: ก็เรายินดีพูดคุยกัน
1: ครับถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่กำลังตัดสินใจจะส่งน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนในระบบการศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ควรจะเตรียมพร้อมในก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาครับ
0: ค่ะก็ฝากท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานนะคะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่เล็กนักที่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะอยากให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็การเรียนการสอนของโรงเรียนเรานั้นจะเป็นการเรียนการสอนแบบactive learning คือให้เด็กเรียนผ่านการกระทําคือเหมือนกับว่า learning by doing อยากให้ท่านผู้ปกครองมาชมแล้วก็มาสัมผัสการเรียนการสอนคือระดับอนุบาลเราจะพัฒนา4ด้านของเด็กทั้งด้านจิตใจร่างกายอารมณ์สังคมของเด็กสติปัญญาด้วยให้เด็กมีอย่างครบถ้วนแล้วเราก็จะไม่ไปเร่งวิชาการที่อนุบาลถ้าหากท่านคิดว่าจะเอาลูกมาเรียนเพื่อให้เด็กอนุบาลได้วิชาความรู้เป๊ะๆอันนั้นอาจจะไม่ใช่โรงเรียนสนสนโรงเรียนสนสนจะเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมของเด็กโดยให้เด็กมีความสุขปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเจริญตามวัยเรียนรู้ตามวัยเราจะไม่เรื่องวิชาการแต่แน่นอนเด็กก็ต้องรู้บ้างทีนี้เราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยและเราก็จะเน้นคู่กันคือเรื่องจริยธรรมเรื่องความกตัญญูนะคะเรื่องความมีน้ำใจกิริยามารยาทเราจะเน้นตรงนี้นะคะส่วนประถมนั้นป.1ถึงป.3นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนแบบผ่านกิจกรรมเพราะเด็กวัยนี้ยังเด็กอยู่เพราะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมก็คือ learning by doing
1: ร
0: เราจะไม่เอาวิชาการจ๋าจนเด็กเครียดโดยไม่รู้ตัวเราจะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและจะเน้นความปลอดภัยอาหารเพียงพออาหารดีแล้วก็บรรยากาศดีเป็นกันเองโรงเรียนเหมือนบ้านนะคะ
1: ค
0: แล้วก็มีความอบอุ่นมีคุณครูเป็นกันเองครูแต่ละท่านในห้องนั้นจะมีประมาณ4ท่าน5ท่านก็มีบางห้องแล้วแต่จํานวนนักเรียนแต่ว่าห้องเรียนเราน่าจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กค่ะคุณ
1: ครับ
0: เราจะไม่เราจะไม่ให้เกิน25คนถ้าเป็น EP ถ้าเป็น MEP นั้นเราจะไม่ให้เกิน30คนค่ะอันนี้คือนโยบายของเราว่าเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเราก็จะเพิ่มจำนวนครูให้ดูแลเด็กอย่างปลอดภัยนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมแต่สำหรับป.4 ป.5 ป.6 เรียนตามตรงว่าเราจะเพิ่มวิชาการมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มเอาคะแนนไปเข้าสอบไปรวบรวมสอบม.1อาจจะเพิ่มวิชาการจ๋าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงการเรียนแบบ learning by doing คือให้เด็กเรียนผ่านกิจกรรมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองแล้วก็เรียนนอกสนามเรียนออกนอกห้องเรียนให้เด็กปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อไม่ให้เด็กเครียดนะคะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือสิ่งที่เรายึดถือแม้แต่มัธยม1 2 3ก็ยังเรียนผ่านกิจกรรมเช่นเดิมเด็กได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้จบแล้วก็เด็กได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราเน้นมากเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะยังไม่มาเน้นการเรียนจนรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอนนี้นะคะเราให้เด็กทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์เรากำลังสอนให้เด็กทำ AI คือฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไรที่น่าสนใจนะคะสมุดเล่มเล็กเขาลงมือทำเองแล้วก็เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพราะวัยนี้เป็นวัยเจนของเขาเนาะเจนที่จะต้องสัมผัสกับเรื่องของดิจิตอลหรือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเราก็ไม่ให้เด็กตกยุคนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: นะเพราะนั้นแต่ว่าเราจะพยายามเน้นให้เขาได้เล่นกับเพื่อน
1: เล่นกับเพื่อนใช่
0: แล้วก็หางมือถือใช่ทำกิจกรรมจนเขาเพลินแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเรียนรู้ทางด้านไอทีเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเราไม่ให้ขาดนะคะเพราะนั้นก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะนั้นก็เราก็ใช้สื่อการเรียนเพราะนั้นทุกวิชาจะมีสื่อหมดนะคะเราจะไม่เรียนแบบแห้ง
1: ๆ
0: เราจะให้มีสื่อหมดวิชาไหนที่ไม่มีสื่อก็ให้ลงมือทำ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเน้นเลยโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะเรียนแบบ active learning ไม่เป็น passive แล้วค่ะไม่เป็น passive นะคะเราแล้ว active learning หมดอ่ะ

นี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับโรงเรียนที่มีทั้งคุณภาพทั้งด้านการสอนความรู้จินตนาการมอบไปกับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วผมและทีมงานเอ็นวีทีของทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
7: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับปูนาแสนสวยครับอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาพักผ่อนนะครับที่สถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาฮะมาดูกันว่าเขาจะสร้างรายได้จากปูนาได้อย่างไรนะครับไปดูต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกันเลยข้างในครับ

วันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับอาหารเต็มโต๊ะเลยนะที่ปูนาแสนสวยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินะครับและผมก็อยู่กับคนที่จัดให้เราในวันนี้นะครับพี่ต่ำ

0: กิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่สามารถเดินได้แต่ผมก็อยากพิสูจน์ให้แม่ครับรู้ว่าเราก็อยู่ได้เดือนไปไปมากลายเป็นฟาร์มปูนาที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานโดยซ้ำครับตอนนี
1: ้ตอนแรกเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลจากไหนยังไงบ้าง
0: ตอนแรกคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีรายได้แค่นั้นเอง
1: อยากจะมีอาชีพ
0: อยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ครับไม่มีการศึกษาเลยครับว่าจะต้องไปศึกษาสายพันธุ์นู้นนี่นั่นมาครับไม่มีครับผมก็เลยแรกๆจะจับปูนาบ้านเรานะครับตัวเล็กๆมาเลี้ยงทํายังไงก็ตายเลี้ยงยังไงก็ตายอยู่ประมาณ3ปีก็เลยมาศึกษาใหม่ครับว่าสายพันธุ์ที่เรานํามาเลี้ยงต้องเป็นสายพันธุ์ไหนผมก็เลยมาตกผลึกเป็นสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงนี่ที่มาก็มาจากภาคกลาง
1: ครับ
0: ครับจะรวมตั้งแต่สายพันธุ์กําแพงสายพันธุ์พระเทพผมก็เลยเรียกรวมๆกันว่าสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงครับ
1: นะฮะก็เริ่มมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่9
0: ปีที่9แล้วครับ
1: โอ้โหเพิ่งแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะกับกิจการ
0: ก่อนหน้านี้ผมจะรับแค่วันละ1โต๊ะ1กรุ๊ปเท่านั้นแม่ก็แรกๆเลยครับก็ชวนแม่มาทําอาหารแม่เดี๋ยวผมทําอาหารเองเดี๋ยวแม่เดินเสิร์ฟกลัวแม่เหงาครับกลัวแม่เหงา
1: ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นร้านอาหารด้วย
0: ครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของปูนาด้วยเห็นว่ามีคนที่เข้ามาดูงานมาศึกษาดูงานนี่เยอะไปหมด
0: เยอะเลยครับที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนครับจะมีโซนต้นไม้ครับแล้วก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีพวกนกยุงไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็จะมีร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะได้เห็นแต่ว่าตอนในช่วงแรกของรายการของเรานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนอาหารนะฮะว่าผลผลิตจากปูนานะทำอะไรได้บ้างเมนูอะไรได้บ้างแนะนำหน่อยครับ
0: เมนูแรกเลยครับเริ่มจากขนมจีนครับ
1: ขนมจีน
0: ขนมจีนน้ำยาปูนาครับเราจะใช้ปูนาจะมีทั้งปูนากะทิและปูนาป่า
1: อันนี้เป็น
0: น้ำยาป่าครับ
1: ป่านะ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยากะทิครับเมนูถัดมาเลยครับก็จะเป็นเมนูตัวนี้เขาเรียกว่าเมนูลาบปูนา
1: ลาบปูนา
0: ครับลาบปูนาเราจะใช้เฉพาะหน้าอกปูนาครับมาโขกเสร็จแล้วมาคั้นเสร็จแล้วมากองเสร็จแล้วค่อยเอาไปต้มเพื่อจะแยกเนื้อครับเราจะเอาเนื้อครับมาทำเป็นลาบครับแล้วก็เป็นกินกับเครื่องเคียงก็จะเป็นเพกาทอดหรือบักลิ้นฟ้าทอดนะครับ
1: อ๋อลิ้นฟ้าบ้านเรา
0: ปกติเราจะไปย่างแล้วค่อยเอามากินกันตอนนี้ผมเอามาทอดครับครับ
1: แล้วถัดมา
0: ก็จะเป็นแกงอ่อมปูนา
1: อ่อมปูนา
0: แกงอ่อมปูนาครับ
1: นี่ก็ยอดฮิตของชาวอีสาน
0: ใช่ครับเมนูข้างหน้านี่ก็จะเป็นเมนูปูนาทอดผมจะใช้ปูนาอายุประมาณ4เดือนครับเอามาทอดตอนนี้ได้เป็นโอท็อปพรีเมียม5ดาวของจังหวัดชัยภูมิ
1: ว้าว
0: ครับส่วนเมนูตัวนี้ครับเมนูนี้ก็คือจะเป็นเมนูปีกไก่หมักน้ำปลาปูนา
1: ไก่ต้องอยู่ในสุ่ม
0: จ้องอยู่ในสุ่มครับของขัง
1: โอเค
0: ครับผมแล้วก็เมนูนี้ครับก็จะเป็นอ่องมันปูนาอ่องมันปูนาก็คืออ่องแปลว่ากระดองครับปูนาก็คือเราเขี่ยมันปูนาครับใส่กระดองปรุงรสด้วยเกลือท็อปปิ้งด้วยใบแมงลักกับชีลานําไปย่าง
1: ว้าว
0: ครับเมนูนี้ก็คือกระดองเดียวก็คืออิ่มเลยครับก็คือเอาข้าวเหนียวครับจิ้มได้เลยครับ
1: ครับผม
0: ครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูแจ่วครับเป็นแจ่วปูนาครับบีบกับมะกอกอาจจะเปรี้ยวมะกอกนิดๆครับบีบใส่ได้เลยครับส่วนดอกไม้ที่ตกแต่งก็จะเป็นพวงชมพูสามารถทานได้เลยนะครับ
1: ได้ด้วย
0: ครับผมส่วนเมนูนี้ครับเป็นเมนูข้าวผัดมันปูนาเราจะใช้ข้าวกล้องครับข้าวกล้อง7สายพันธุ์เลยเอามารวมกันเสร็จแล้วไปหุงเสร็จแล้วค่อยไปผัดในกระทะเลยครับจะได้กลิ่นหอมไม้กระทะนิดๆครับผมครับส่วนเมนูที่ทุกคนมาต้องไม่พลาดเลยครับจะเป็นเมนูตัวนั้นครับจะเป็นคั่วเนื้อคั่วปลา
1: ครับ
0: คั่วเนื้อคั่วปลานี่ก็คือเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของคนคอนสาร
1: ครับ
0: จะหากินได้เฉพาะงานบุญเดือน4เท่านั้นปกติเราจะใช้เนื้อหมู2กิโลแต่ผมจะใช้มะพร้าว20ลูกในการทำเตรียมวัตถุดิบ1วันแล้วก็คั่วอีก1วันเลยปีนี้เพิ่งได้แชมป์มาครับเป็นแชมป์คั่วเนื้อคั่วปลาครับผมส่วนเมนูสุดท้ายแนะนำเลยจะเป็นส้มตำปูนาดองน้ำปลากวนปูนาดองของทางร้านจะไม่เค็มครับก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็จะมีมันตลอดฤดูกาล
1: ครับ
0: ผม
1: แล้วก็มีของหวานด้วย
0: มีของหวานครับปิดท้ายด้วยฟักทองเชื่อมปิดแกะสลักเป็นรูปใบไม้แล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวของผมจะใช้เป็นมะพร้าว3ตัวจะมีอ่อนจะมีกลางแล้วก็จะมีแกะเอามามิกซ์ใส่ในแก้วเดียวกันโดยไม่เติมน้ำตาลเลยทุกคนมาต้องสั่งเมนูนี
1: ้ครับ
0: ผม
1: หวานด้วยตัวเขาอยู่แล้ว
0: หวานด้วยตัวเขาเลยครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่
0: ครับจะชิมเมนูไหนก่อนครับ
1: ได้เลยเริ่มจากข้าวผัดก่อน
0: ได้เลย
1: นะครับผมขออนุญาตนะฮะข้าวผัดปูก็จะมีติดทองด้วย
0: ติดทองเพิ่มความลักชัวรี่ครับ
1: คือคนที่เข้ามารับประทานอาหารที่นี่นะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับการเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อการถ่ายรายการในวันน
0: ี้ไม่ใช่เพื่อภาพเพื่อการโฆษณานะครับเป็นเมนูแบบนี้เลยครับ
1: นี่ครับข้าวผัด

0: กลิ่นมันปูไหมครับ
1: หอมครับหอมครับตอนนี้นี่อยากจะสัมผัสละกับของเรานะฮะผมชิมลาบปูนะครับลาบปูนะฮะนวลมาก
0: จะมีผักตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าผักขี้นาคผักขี้นาคก็คือจะเป็นผักพื้นถิ่นของคนคอนสานเลยคนทั่วไปเห็นเส้นขนมจีนค่อยนึกอยากจะกินขนมจีนแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับ ที่นี่จะเห็นผักขี้นาคก่อนค่อยจะกินขนมจีนถ้าเกิดไม่มีผักขี้นาคก็จะไม่ที่นี่ก็จะไม่กินขนมจีน

0: อร่อยมากอร่อยมากนะครับและอีกหลายๆเมนูนะครับอยากให้มาสัมผัสจริงๆนะครับนี่คืออาหารนะครับโดยปูนาแสนสวยนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันก่อนหลังจากนั้นเราจะไปดูส่วนต่าง
1: ๆ
0: โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอมาเป็นคนที่มาขอรับข้อมูลรับความรู้จากพี่ตั๋มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ครับ

0: พี่ต๋ำลองผิดลองถูกมาหลายปีนะฮะ
1: ครับ
0: กว่าจะได้สูตรที่ลงตัวในการอนุบาลปูนาต้องเริ่มต้นจากอะไรครับพี
2: ่เริ่มต้นอนุบาลเหรอคร
0: ับ
2: ผมจะจำลองว่าแรกๆเลยผมจะทำคลอดในกะละมังแค่นั้นเองเราก็คิดว่าลูกที่มันอยู่ในหน้ากระเป๋าหน้าท้องมันแก่เสร็จแล้วเราก็มาเขย่าเขย่าแค่นั้นก็น่าจะสิ้นสุดของเราแล้วแต่จริงๆไม่ใช่อัตราการรอดมีเปอร์เซ็นต์แค่ 1% แค่นั้นเองเราจะต้องให้เขาม
0: า
2: สลัดลูกเองโดยที่บ่อนี้ผมจะจำลองให้เป็นบ่อรวม
0: บ่อรวม
2: บ่อรวมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นลูกปูเราเห็นแม่ปูครับมีท้องเราต้องจับแยกไปบ่ออนุบาล
0: บ่ออนุบาลคืออยู่ด้านหลัง
2: อยู่ข้างหลังตัวนี้เลย
0: ความแตกต่างของ2บ่อนี้คืออะไรฮะ
2: ครับก็ผมจะเอาดินนะครับดินเข้าใส่ไปเลยก็จำลองให้เป็นห้วยหนองคลองบึงบ้านเราเป็นยังไงเราก็ทำแบบนั้นเวลาปูตัวเมียที่เขาท้องเขาจะไต่ไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่
0: ครับ
2: เขาจะไม่ทำให้ท้องเขาโดนน้ำแล้วเราก็เอาจับไปแยกไปในบ่ออนุบาลหลังจากนั้นเขาก็จะสลัดลูกเขาลงเดินหลังจากนั้นลูกเขาก็จะไปอยู่ตามขี้โคลนอยู่ตามจอกแหนเขาจะคิดว่าลากของจอกจากของแหนครับเป็นกระเป๋าหน้าท้องของแม่เขา
0: ครับให้เขาได้พักพิงอาศัยจะเห็นได้ว่าบ่ออนุบาลเนี่ยที่มีความแตกต่างก็คือว่ามีดินมีต้นไม้เยอะกว่านะครับมีที่ให้เขาอยู่ได้เยอะมากกว่า
2: ใช่ครับ
0: ส่วนบ่อนี้เป็นบ่อรวม
2: บ่อรวมครับ
0: บ่อรวมนี่ก็จะเป็นตัวโตขึ้นมาหน่อยก็ได้อยู่ที่น
2: ี่ใช่ครับเป็นพ่อแม่พันธุ์
0: พ่อแม่พันธุ์เลย
2: ใช่ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจับลูกจับแม่ปูที่มีท้องออกไปไม่ทันเขาก็จะคลอดลูกในนี้แหละครับแต่เวลาเราเปลี่ยนน้ำลูกปูก็จะไหลไปตามน้ำเราก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วตอนนั้
0: น
2: ครับเราก็เสียโอกาสไป
0: เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีบ่ออนุบาล
2: ใช่ครับ
0: ครับเดี๋ยวขอดูด้านล่างนี้นะฮะว่าเขาอยู่กันยังไง
2: ปกติปูนาเขาจะออกหากินตอนกลางคืนครับตัวเมียเขาจะเป็นตัวที่เลือกคู่เอง
0: ครับ
2: ค่ะเขาไม่ชอบตัวไหนเขาไล่ไม่ไปเขาฆ่าทิ้งเลย
0: โอ้โห
2: ครับนี้นะครับนี่ครับ
0: นี่ครับ
2: ประมาณนี้เลย
0: อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วหรือยัง
2: อันนี้พ่อแม่พันธุ์ครับ
0: นี่ประมาณกี่เดือน
2: ไซส์นี้อยู่ที่8เดือน
0: 8เดือนแล้ว
2: 8เดือนแล้วครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ตั้งท้องตะปิ้งตรงตะปิ้งตรงนี้ครับเขาก็จะเลื่อนลง
0: ครับ
2: เขาก็จะเลื่อนลงเรื่อยครับแล้วก็เขาผลิตไข่ตรงนี้ก็จะป่องขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเขามีท้องเราก็จับย้ายไปที่บ่ออนุบาลได้เลย
0: ครับผมแล้วเวลาที่จะต้องนำไปทำอาหารนะฮะต้องกี่เดือนครับ
2: นำไปทำอาหารนี่ผมจะใช้ปูนาทอดนะครับปูนาทอดอยู่ที่4 เดือน
0: ขึ้นไป
2: ที่เป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะแข็งทอดแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยครับปูนาทอดปูนาดองนี่จะอยู่ที่ไซส์4 เดือนส่วนปูนาที่เอาไปทำเนื้อตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป
0: อ๋อ
2: ครับเราสามารถเอามาทำได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ครับ
2: ครับ
0: แล้วคนที่สนใจอยากจะนำไปเลี้ยงนะครับซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อายุตั้งแต่กี่เดือนขึ้นไป
2: ผมจะให้ลูกค้าที่เอาไปเลี้ยงก็คือตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป
0: 6 เดือนขึ้นไป
2: ครับ
0: วัยนี้จะกำลังดี
2: กำลังดีครับ
0: มีคำแนะนำไหมฮะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงปูนาบ้างจัดสถานที่ให้เขาอยู่ยังไง
2: ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเลี้ยงเป็นแบบเป็นเชิงธุรกิจเลย
0: ครับ
2: ผมแนะนำว่าจะต้องเป็นบ่อซีเมนต์หรือว่าจะเป็นบ่อที่มันมีความยาวๆหน่อยถ้าเกิดเป็นบ่อกลมเหมือนบ่อที่ปลูกมะนาวไงครับ
0: ครับ
2: ตัวนึงวิ่งมาทางนี้ตัวนึงวิ่งมาทางนี้พอเจอหน้ากันก็หนีบกันตายแนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์แบบนี้ไม่แนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อกลมๆครับหรือไม่งั้นก็บ่อหวังผลของผมเลยจะเป็นบ่อดินครับจะใช้เป็นกระเบื้องเสียบล้อมๆไว้แล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในนั้น
0: ครับ
2: มีน้ำอยู่ข้างในนั้นมีปูมีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าต้นไม้ล้มลำไรให้เขาแค่นั้นเองไม่ยากเลย
0: แล้วต้องมีที่อยู่ให้เขาแบบนี้ด้วย
2: ใช่ครับมีที่อยู่ให้เขาสัตว์ตัวของเขาเลยครับจะเป็นหนูนาและอีกา
0: แค่นั้นเองอีกา
2: ใช่กำจัด2 ตัวนี้ได้รอดครับ
0: โอเค
2: ครับเพราะว่าโรคต่างๆนานาก็ไม่มีกับปู
0: ครับ
2: แล้ว
0: คนที่เข้ามาดูงานเขาก็จะได้มาดูบ่อแบบนี้ด้วยเวลาที่เข้ามาในปูนาแสนสวยของเรา
2: เขาก็จะมาเวทกันว่าเราควรที่จะเลี้ยงแบบไหนที่พื้นที่ของเขาถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเขาเป็นบ้านจัดสรรสามารถเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับแนะนำเป็นกระชังผ้าใบเพื่อที่จะย้ายได
0: ้สำหรับพื้นที่น้อย
2: พื้นที่เล็กๆครับส่วนที่มีพื้นที่เยอะๆเป็นตามไร่ทุ่งนาเป็น1 ไร่ 2 ไร่ผมแนะนำเป็นบ่อดิน
0: ครับ
2: เลี้ยงแล้วก็เรามีหน้าที่ให้อาหารเราให้อาหารแค่วันละ1 ครั้งเท่านั้นตอนเย็นมีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแค่นั้นเองไม่ยากเลยครับ
1: ครับในการขับเคลื่อนของพวกเรานะครับพวกเรารวมตัวกันเริ่มต้นจากคนที่คิดเหมือนกันที่อยากกลับมาอยู่บ้านมาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราเองนะครับแต่ละคนก็จะถนัดในหลายๆด้านนะครับอย่างพี่ต๋ำเนี่ยแกจะมีความถนัดด้านการเลี้ยงปูนานะครับพี่ต๋ำก็จะเป็นคณะกรรมการของกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสานซึ่งผมเป็นกรรมการร่วมกันแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยนะครับก็ขับเคลื่อนร่วมกันนะครับก็เน้นให้คนรุ่นใหม่นะครับกลับมาอยู่บ้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ของที่เรามีหยิบยกวัตถุดิบหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมานำเสนอในรูปแบบของวิถีคนคอนสานครับผมแรกๆก็ลุ่มๆดอนๆนะครับหลังๆมาเราก็เริ่มจับจุดได้ว่าถ้าจะยกระดับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเรารุ่นน้องเนี่ยเราต้องมาเชื่อมต่อกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำหันกลับมาดูตัวเราว่าคอนสานเรามีดีอะไรเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีภูมิปัญญาเรามีของดีหลายๆอย่างเราเลยมารวมกันอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้เรามาถ่ายทำที่ปูนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์คู่กับวิถีชีวิตของคนคอนสานมาตั้งแต่เนิ่นนานซึ่งช่วงหลังเนี่ยปูนาจะถูกทำร้ายบางคนก็เอายาไปฆ่าก็คุยกับพี่ต๋ำอยู่ว่าเฮ้ยเราจะพี่ต๋ำแกชอบกินปูนาว่าทำยังไงจะให้มันมีรายได้แล้วก็เอาปูนามาเลี้ยงนี่แหละครับมาเลี้ยงแล้วก็มาหาวิธีแปรรูปแล้วก็พัฒนาแจกกระจายชาวบ้านรวมกลุ่มกันจดวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มคนอินทรีย์แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ถ้าประสบความสำเร็จนะครับผมว่าก็ยังไม่เยอะแต่ก็พอดูแลครอบครัวดูแลชาวบ้านดูแลกลุ่มนะครับในเครือข่ายของเราให้พอมีรายได้เพราะว่าเป้าหมายของเราจริงๆคือในการกระจายรายได้ช่วยชาวบ้านช่วยครอบครัวเราเองก่อนช่วยตัวเองได้ช่วยเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดก้าวเล็กๆของพวกผมที่รวมตัวกันทำอยู่ครับผม
0: วันนี้ได้ทานส้มตำทานขนมจีนน้ำยาปูนะครับมาดูเบื้องหลังความอร่อยเราบุกเข้ามาที่ห้องทำปลาเลยนะครับนี่ปลาปูนารสแซ่บนัวนะฮะนี่
2: อันนี้จะเป็นศาสตร์ตั้งต้นเลยครับ
0: ครับผมอ่ะข้างหลังนี้
2: อันนี้จะเป็นเครื่องพัชไลท์ครับ
0: ครับผม
2: สูตรที่ทำนั่นก็คือใช้กรรมวิธีทำแบบโบราณเลยผมจะได้ความนัวที่พี่ท็อปกินก็คือความนัวจากใบหม่อนสีได้จากใบกระถินแล้วก็ใบเตยดับกลิ่นน้ำปลาแล้วก็โชว์กลิ่นปูเพราะฉะนั้นแล้วขวดนี้ก็คือจะเป็นวัตถุดิบจากชุมชน 100% เลย
0: โอ
2: ้ครับ
0: ครับผมแล้วด้านหลังนี้ช่วย
2: อันนี้จะเป็นตู้คอนโทรครับส่วนหม้อใบนี้ก็คือจะเป็นข้างในก็จะมี3ชั้นผมจะต้มในอุณหภูมิที่95องศาอยู่ที่นานประมาณ45นาที
0: ครับ
2: เพื่อมันช็อกแล้วก็คูลดาวน์ลงมาภายในไม่เกิน1ชั่วโมงจะกรอกอยู่ที่ประมาณสัก50องศา
0: ครับผม
2: ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความร้อนสูงแล้วก็มาเย็นเลยก็สามารถทำให้จุลินทรีย์บางตัวมันช็อกคร
0: ับมีออยเรียบร้อย
2: มีออยเรียบร้อยแล้วครับจะทำให้ลองเชลนานขึ้นอยู่ที่ประมาณ1ปีนานมากกว่า1ปีด้วยครับตัวนี้

0: ากไว้ด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่ที่พี่ต๋ำเนี่ยได้ทำคนเดียวทำเองนะฮะยังมีอุปกรณ์ที่แบบว่าช่วยทุ่นแรงอยู่เลยตอนนั้นน่ะทำเอง
1: ตอนนี้ทำเองครับ
0: ครับผมแล้วตอนนี้มี
1: ตอนนี้จะมีพี่ชายและพี่สาวกลับเข้ามาช่วยครับกลับเข้ามาปกติเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วเขาก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านมาดูแลแม่มาดูแลเราแล้วก็มาดูแลกิจการช่วยกันด้วย
0: ครับผมแล้วอาคารด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ทำของขบเคี้ยว
1: ใช่
0: นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ฮะก็จะมีคุกกี้
1: คุกกี้ปูนาแล้วก็ปูนาสแน็คต่างๆครับปีนี้เราจะคลอดปูนา3รสปูนารสลาบปูนารสต้มยำแล้วก็จะมีปูนารสออริจินอลตอนนี้กำลังส่งไปตรวจข้อมูลโภชนาการอยู
0: ่
1: ครับส่วนอาคารข้างหน้านะครับจะเป็นของขอมาตรา35ของบริษัทไมเนอร์ให้กับคนพิการทำให้ผู้พิการมีอาชีพมีงานทำแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได
0: ้มาช่วยงานพี่ต๋ำ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มีกี่คนฮะ
1: ตอนนี้มีทั้งหมด13ท่าน13คนคนไหนที่สามารถมาทำงานได้ก็ออกมาทำงานแล้วก็จะได้รับค่าแรงเหมือนคนทั่วไปครับส่วนไหนที่ไม่สามารถออกมาทำงานได้ก็ให้ทำที่บ้านให้ทำที่บ้านก็จะทำเป็นปลูกผักปลอดสารส่งให้เราครับผม
0: เราก็รับเอานะครับเรียกว่าส่วนประกอบของการทำอาหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเรา
1: พื้นที่ 100% เลยครับผม
0: นะครับแต่ว่ายังมีรายได้อีกทางนึงของพี่ต๋ำ
1: ใช่ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์
1: ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงบางคนคาดไม่ถึงเลยครับว่าบางคนเลี้ยงหมาคิดว่าเอ้ยเป็นภาระต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับแต่ที่นี่ก็คือเป็นรายได้แบบโหเป็นกอบเป็นกำเลยครับ
0: มีหลายชนิดด้วยเดี๋ยวออกไปดูกันฮะ

0: เวลาที่เราเดินทางเข้ามานะครับที่ฟาร์มปูนาแสนสวยเนี่ยทางเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีโซนของสัตว์อยู่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเพาะไว้
1: ใช่ครับอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีนกยุงครับมีนกยุงมีไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศมีเมียแคทมีฮิปโปแคท
0: ครับ
1: มีเยอรมันเชฟเฟิร์ดแล้วก็จะมีพวกดัมเมเชียนด้วยครับที่เป็นรายได้ให้เราคร
0: ับโอ้เนี่ยครับคือวันหยุดวันครอบครัวเนี่ยที่นี่ก็จะเต็มไปด้วย
1: เด็ก
0: ๆคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมา
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะเขาบอกว่าอยากจะมาดูสัตว์นะครับเหมือนมาดูสวนสัตว์เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์
1: เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เลย
0: นะครับโอ้โหอยากให้พี่ได้แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาดูข้อมูลนะครับของฟาร์มปูนาแสนสวยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าการมาซื้อสัตว์ที่เราเพาะเอาไว้เนี่ยต้องดูได้ทางไหนฮะ
1: ได้ครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยในทุกแพลตฟอร์มเลยครับจะมี Facebook มี TikTok ครับแล้วก็จะเป็นพวกInstagram
0: ครับ
1: มีหมดเลยครับ
0: ม
1: ีทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับ
0: ครับผมก็อยากจะให้มาเที่ยวนะครับนี่คือวิถีการเกษตรที่สามารถปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้วิทยากรพี่ต๋ำเนี่ยนะฮะคอยเล่าคอยบรรยายในทุกๆมุมของที่นี่ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหคนคนเดียวคนคนนี้เก่งมากๆฮะผมเห็นความสามารถแล้วทำได้ทุกอย่างในฟาร์มนี้นะฮะก็ต้องขอบอกเลยว่าเชิญชวนทุกๆท่านนะครับถ้ามาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็เชิญที่ปูนาแสนสวยนั่นเองขอบคุณพี่ต๋ำมากนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยดีวันนี้แล้วนะครับผมออฟอุเทนละทองและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศนะครับน่ารักน่ารักของที่นี่ดีกว่านะครับสัตว์น่ารักสวยๆนะแล้วก็บรรยากาศนะครับที่ตรงนี้ที่เป็นธรรมชาติเหลือเกินนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมากันที่นี่ให้ได้ครับฟาร์มปูนาแสนสวยสวัสดีครับ

สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสําคัญในการที่จะดําเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดําเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกําหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทําภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคําพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคําพิพากษาวันที่1มกราคมปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราคมปี79นะครับแต่ในสลับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็จะยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งนัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราคมซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านภาพรวมการฟื้นฟูคืบหน้าไปตามลำดับนะครับทั้งไฟฟ้าประปาตอนนี้สามารถให้บริการได้เกือบทั้งหมดแล้วส่วนบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยดินโคลนหลังน้ำลดหลายหน่วยงานและกองทัพส่งกำลังผลเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องครับทหารชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสากองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านเข้าเคลียร์พื้นที่กำจัดโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านแก้หมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่19สิงหาคมก่อนหน้านี้ระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับสภาพหมู่บ้านและบ้านเรือนเต็มไปด้วยดินโคลนที่ติดอยู่ภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบางจุดชาวบ้านบอกว่าดินโคลนหนาเกือบ1เมตรเบื้องต้นกำลังพลได้ขุดดินโคลนออกจากตัวบ้านล้างทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมายประมาณ10หลังครับรวมถึงล้างทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆและจะเร่งให้แล้วเสร็จแต่ละจุดแต่ละเป้าหมายภายใน1วันผู้ประสบภัยบางคนโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินโคลนยอมรับว่าการกำจัดดินโคลนนั้นยากลำบากขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยชาวบ้านครับ
1: จะหลายเจ้าเดี๋ยวมาช่วยนะเจ้าก็มาหูจะยากจะได้นอกกุ้งกันพ่อแม่พี่น้องเฮาย่านอกมันก็แห้งกุ้งแห้งกีมันก็บ่อยแล้วง่ายนะเจ้ามีทหารมาช่วยเออคนละลิตรคนละหน่อยก็บ่อิดบ่เหนื่อยกันนะเจ้า
2: ช่วยตอนนี้คือคือคนออกจากบ้านเฮามากแล้วแหละ
1: มากแล้วค่ะได้ประมาณ5ชีพเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ 70% น่าจะได้นะเจ้าก็บางบ้านก็มาได้ยังออกบ้างมันเข้าหลายเลยเจ้าอย่างบ้านย้ายจีนอย่างเงี้ยมันเข้ายางเยอะเลยเจ้าเต็มหมดเลยทางเศษไม้เศษอย่างทางขี้ดินขี้เลนน่ะเจ้าคนก็มาช่วยออกหน่วยงานเนี่ยก็เอามาช่วยทหารก็มาที่วันรถไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันเข้าบ่ได้เลยเจ้าคนก็เอาคอยกันออกมาเจ้าช่วยกัน
0: ขณะที่กระทรวงแรงงานได้ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวครับระดมทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านนับร้อยหลังโดยมีผู้ประสบภัยรับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานระบุว่าทางกระทรวงสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดครับให้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์น้ำได้ลดแล้วนอกจากการฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ผู้ประสบภัยแล้วนะครับหน่วยงานในกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจะให้บริการประชาชนทางด้านการจ้างงานการจัดหางานสิทธิและกฎหมายแรงงานรวมถึงบริการด้านประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตรวมถึงประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานโดยแรงงานจังหวัดน่านดำเนินโครงการจัดจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในระหว่างที่ไม่มีรายได้โดยจ้างให้ทำงานที่เป็นงานสาธารณประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนครับเช่นอาชีพทำความสะอาดทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งรัดซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อส่งน้ำหลักที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีวิตหรือว่าดำรงชีพเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับสิ่งของจำเป็นเนี่ย 6,700 บาทต่อครัวเรือนด้านอื่นๆจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วจะทยอยจ่ายได้ทันทีครับโดยไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านจะช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ2ล้านบาททางจังหวัดน่านยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มังคุดทางภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชมังคุดออกมาปริมาณมากครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดจุดรับซื้อมังคุดกระจายในอำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งปลูกนะครับพร้อมทั้งร่วมกับภาคเอกชนในการกระจายผลผลิตนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกและรับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในหลายจุดนะครับเช่นบริษัทเอกชนในตำบลละอายอำเภอฉวางซึ่งเป็นจุดรับซื้อมังคุดรายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้จุดรับซื้อมังคุดดำและมังคุดตกไซบริเวณสำนักสงฆ์ควรเนียงหมู่ที่3ตำบลละอายอำเภอฉวางจุดนี้ดำเนินการโดยกรมการค้าภายในครับมีชาวสวนทยอยนำมังคุดไปขายกันอย่างต่อเนื่องส่วนอีกจุดก็คือจุดประมูลรับซื้อมังคุดบ้านสวนพลหมู่ที่1ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับจุดนี้เป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่นะครับทุกวันจะมีการประมูลราคามังคุดจากชาวสวนและเปิดซองประมูลในเวลา 18:00 นของทุกวันครับคุณผู้ชมมีผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับอย่างเช่นมังคุดเบอร์1ผิวมันเนี่ยทำราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 42.99 บาท99สตางค์มังคุดเบอร์2ราคาประมูลสูงสุดกิโลกรัมละ 32.99 บาท99สตางค์มังคุดเบอร์3ตกไซส์สูงสุดกิโลกรัมละ 27.5 บาท5สตางค์ครับ
3: ว่ามังคุดคุณภาพเราต้องผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเราทำมังคุดเพื่อบริโภคในประเทศอ่ะมันเป็นมังคุดดำมังคุดลูกเล็กสเปคก็สูงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาต้องการถึงเราจะขายสินค้าได้ถ้าเราทำแบบตัวไปทำแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วทำแบบว่าปลูกไอ้คว้าเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะต้องใส่ปุ๋ยดูแลตัดแต่งกิ่งลูกที่จะโตน้ำหนัก75กรัม80กรัมขึ้นไปส่งออกได้ลูกเล็กก็ไม่ส่งออกหรอกเพราะไม่คุ้มต้นทุนตลาดจีนช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี่ผมทราบข่าวนะมีผลไม้ต่างเมืองเข้าไปเยอะมันคือทำให้มังคุดมันราคาเลยไม่ดีแต่ถ้าเป็นผิดฤดูนะมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยสินค้าประเทศจีนจะไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ประเทศจีนมันจะเยอะนะตุเรียนก็มีทั้งปีมังคุดก็ไปทั้งปีไปตั้งภาคตะลอกมาชุมพรมาสามจังหวัดและมานครไม่มีช่องว่างเลยที่ให้ขาดช่วงเมื่อไหร่ก็เกินราคาดี
0: ส่วนที่อำเภอลาสกาและอำเภอพรหมคีรีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อมังคุด3แห่งนะครับช่วยชาวสวนระบายผลผลิตและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยนะครับสำหรับจุดรับซื้อ3แห่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่เล้งหลงเจ๊จอกนะครับตำบลขุนทะเลอำเภอลาสกาหลงผู้ใหญ่ก้องเกียรติตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีและหลงเอเจตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีครับการเปิดจุดรับซื้อครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณมังคุดตกค้างในสวนและเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนได้เข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นครับนอกจากเปิดจุดรับซื้อแล้วในอำเภอลาสกาและอำเภอพรหมคีรีมีการเปิดลานประมูลเพื่อรวบรวมและรับซื้อระบบประมูลในพื้นที่ด้วยนะครับในแหล่งปลูก2จุดก็คือบริเวณอาคารใกล้บริษัทกมลพิสารกระจกนิรภัยจำกัดตำบลท่าดีอำเภอลาสกาครับเปิดดำเนินการประมูลถึงวันที่17กันยายนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีจุดนี้ดำเนินการถึงวันที่20กันยายนครับ
4: แก้ปัญหามังคุดตกต่ำของจังหวัดนั้นเราทำอยู่ทั้งหมด3กรณีกรณีหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เริ่มจากการส่งเสริมจัดสวนจัดการทำสวนให้มีคุณภาพอันที่สองคือการรวมกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ดีอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาหรือกลุ่มที่จะอวดเนี่ยสามารถทำราคาได้ดีมากอันที่สองการคัดไซต์ต่างๆให้มีคุณภาพนะครับก่อนจะมาถึงพ่อค้าคนกลางอันที่สามสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามีมังคุดบางส่วนเช่นพว กที่มังคุดที่ผลผลิตได้ไอ้เกรดค่อนข้างต่ำหรือคัดไซส์หรือเป็นพวกมังคุดดำไอ้พวกนี้เราก็จะหาตลาดนะครับโดยการที่สากลของเรานะครับสากลของเราหลายที่มีคู่ค้าเราก็ดำเนินการหาคู่ค้าให้
0: นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันด้วยนะครับว่าทางจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์มังคุดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและกลุ่มชาวสวนเพื่อเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดจนกว่าสถานการณ์ปริมาณและราคาจะคลี่คลายครับผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเป็นมรดกมรสพไทยโบราณและเป็นต้นแบบการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโดยชุมชนนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าผลักดันหนังใหญ่วัดขนอนสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกครับ

0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหนังใหญ่ภายในโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับสะท้อนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยรวมทั้งการแกะสลักจิตรกรรมนาฏศิลป์และดนตรีปี่พาทย์เข้าด้วยกันนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกโดยยกให้หนังใหญ่วัดขนอนเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยรัฐมนตรีวัฒนธรรมระบุว่าหนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับและรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาเป็นการรวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกันครับโดยวัดขนอนเคยได้รับการยกย่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อยูเนสโกให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี2550ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนและเสนอให้การฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเข้าสู่บัญชีการสงวนรักษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของยูเนสโกซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทยในประเภทนี้ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการบรรจุขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมอันดีงามนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะการสงวนรักษาซึ่งจะคนละหมวดกับชุดไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ค่ะ
2: ก็คือผ่านครม.แล้ว
1: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ได้จากผลการเทียบในทางนี้เป็นยังไง
1: ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี30กว่าชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทางพื้นที่เองทางชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งโดยการที่ดึงการมามีส่วนร่วมของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของวัดนะคะก็ครอบคลุมในทุกๆมิติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นมโหรสพไทยโบราณที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยมีพระครูศรัทธาสุนทรอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นผู้เริ่มสร้างสรรค์ร่วมกับครูช่างในท้องถิ่นปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับพาคุณผู้ชมไปดูการทำเปลยวนจากภูมิปัญญาสู่งานหัตถกรรมที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีครับปัจจุบันมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายติดตามจากรายงานครับ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทำนะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทำถักสารของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพริ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนแต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นอีกหลากหลายชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม่
0: เปยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวนสืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปราณีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลยมาทำเปลยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปลยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปลยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัตวิถีนะคะโอท็อปนวัตวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: พลังซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: NBT ทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

มินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดหาดใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเตรียมนำไก่ทอดหาดใหญ่เป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรปลายเดือนนี้ด้วยครับไก่ทอดหาดใหญ่โรยด้วยหอมเจียวคู่กับน้ำจิ้มและก็เหนียวนี่คือเอกลักษณ์เด่นของเมนูดังเลยนะครับที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละครับที่จะเตรียมขึ้นโต๊ะอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมนี้ครับหนึ่งในร้านที่สืบทอดสูตรไก่ทอดหาดใหญ่มานานกว่า20ปีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับร้านนี้ครับร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่อยู่บริเวณหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับปัจจุบันเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับที่สืบทอดและรักษารสชาติและคุณภาพในขณะที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทเจ้าของร้านบอกว่าการนำไก่ทอดหาดใหญ่ขึ้นโต๊ะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าอาหารต้อนรับคณะรัฐมนตรีครับแต่ยังเป็นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดด้านอาหารของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศด้วยครับ
1: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับจะได้แบบใครเห็นใครแบบมาเที่ยวสงขลาคือได้รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมอยากให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับผมมีตั้งแต่15 20 25ผมตามไซส์ขนาดเลยครับแล้วก็ปีกก็มี15 20 25ครับผมแล้วก็มีหน้าอกก็มีตั้งแต่15 20 25 30 35ครับผมแล้วก็สะโพกก็เหมือนกันครับก็มีตั้งแต่20 25 30 35ครับผมแต่ว่ามาหาดใหญ่ให้นึกถึงเป็นไก่ทอดเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อหาดใหญ่ครับผมอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาชิมนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหาดใหญ่มีไก่ทอดกระจายอยู่ทั่วทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับส่วนร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยเขามี2สาขานะครับก็คือสาขาหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มและอีกสาขาอยู่บริเวณหลังไปรษณีย์หาดใหญ่ครับเปิดขายช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2ครับไก่ทอดข้าวเหนียวน่ากินนะครับมีหอมเจียวโรยด้วยเป็นเอกลักษณ์ของไก่ทอดหาดใหญ่ครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าชายแดนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อสินค้ามือสองและอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่บรรดาผู้ค้าก็เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับเขาไปเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้ามือสองนะครับโดยเฉพาะรอง

0: ามือสองเสื้อผ้ามือสองรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและของใช้ต่างๆที่ตลาดชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังซบเซามานานกว่า1ปีจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทยอยกลับมาเปิดร้านริมทางมากขึ้นครับเชิญชวนให้คนไทยไปท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนขณะเดียวกันครับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เตรียมจัดโปรโมชั่นสินค้าลดราคาหลายรายการในวันที่29สิงหาคมนี้ด้วยครับ
1: เห็นลูกค้าต้องการมากอยากให้เซลล์ของคืออยากให้ลูกค้าได้รู้วันด้วยเพราะว่าลูกค้าต้องการเซลล์ตัวนี้คือเซลล์มีสินค้าหลายอย่างเลยเพราะสินค้ามีที่นอนมีผ้าห่มมีทุกอย่างที่เหมือนวันนั้นเลยมีเตรมีอะไรคือสินค้าเราจะเซลล์ราคาถูกๆให้เพื่อได้กระตุ้นลูกค้าจะได้มาที่ตลาดช่องจอมว่าช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงปัญหาอะไรก็ไม่มีอะไรดอก
2: ปลอดภ
1: ั
2: ย
1: ให้มั่นใจรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าปลอดภัยช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
3: มาช่วยซื้อแม่ค้าคนไทยใช่ไหม
1: คนไทยของคนไทยขายกันเองครับคนไทยช่วยไทยดีแล้วครับ
3: ตอนนี้ไม่ได้ไม่มีเขมรขายอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีแล้วครับเต็มทั้งนี้ทั้งแถวเลยครับนี่ข้างถนนริมถนน
3: ให้มาช่วยกันเน
1: า
3: ะ
1: ให้มาช่วยกันหน้าตลาดช่องจอมเรานี่มาตลาดช่องจอมกันเยอะๆครับ
3: ลำบากมานานหรือยัง
1: โอ้ลำบากมาปีกว่าแล้วนี่ที่มันอพยพตอนนั้นลำบากมาก
3: เงียบ
1: แล้วก็ทนมาตลอดแล้วก็ค้าขายก็เงียบ
3: ช่วงนี้ดีขึ้นไหมนี่แม่ค้ามาเปิดกันเยอะ
1: คือช่วงนี้เราจะไอ้กระแสที่เราจะเซลล์คือลูกค้าเขาอยากซื้อสินค้าตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมันขายเขาเม้นเขาขายแต่นี่มันก็มาช่วงหลังไม่มีใครมาเปิดขายเราก็เลยเปิดกันเองขายให้
0: คุณผู้ชมครับไปกันได้นะครับตลาดชายแดนช่องจอมนะครับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใช้ชีวิตตามปกตินะครับและค้าขายกันตามปกติขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องครับและทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยอมรินทร์ซึ่งในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยอมรินทร์เปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนค่ะโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยชุดสะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานสิริมงคลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่างพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือฤกษ์ดีวันนี้ค่ะพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: พิธีอันดีงามที่สืบสานมาแต่โบราณที่นักดนตรีศิลปินคีตะศิลปินจะมาร่วมกันประกอบพิธีเป็นประจำทุกปีและวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีไหว้ครูคนดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูดนตรีผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อันเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการดนตรีโดยเริ่มจากภาคพิธีสงฆ์จัดพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศสารตายายและพระอินทร์ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและการถวายจตุปัจจัยทายธรรมในเวลา7 นาฬิกาก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลา9 นาฬิกา 9 นาทีของวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอาทินางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นางโฉมฉายอรุณฉานอดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีและอดีตหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์อดีตนักร้องลูกกรุงชื่อดังแห่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และศิลปินนักร้องนักแสดงจากหลากค่ายหลายสังกัดเข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกหญิงดร.อธิติยาเบญจปักนักร้องคนดังนุจรีศรีราชานุ้ยสุวีนานักร้องหมอลำต้อยหมวกแดงเจ้าของเพลงดังอยากขอหมอลำนักแสดงมากบทบาทต้องเหน่งรัตเก้าอมรดิตตลอดจนผู้กำกับรุ่นใหญ่พุทธิพงษ์พรหมสาขานสกลนครและอีกมากมายสำหรับพิธีไหว้ครูวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรอ่อนละมูลมาเป็นผู้ประกอบพิธีให้ซึ่งภายในงานมีการถวายเครื่องสังเวยการบรรเลงเพลงหน้าพาทของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถวายรำมือ

0: ในช่วงประกอบพิธีได้รับเกียรติจากวงดนตรีของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาขับร้องและบรรเลงบทเพลงให้ในช่วงประกอบพิธีครอบครูด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานชวนไปเที่ยวย้อนรอยภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องดังในอดีตนะคะที่นำมาทำใหม่หลายครั้งค่ะทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์และซีรีส์ละครโทรทัศน์สัมผัสมิตรภาพศักดิ์ศรีความรักและครอบครัวอย่างเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ค่ะ
2: สุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนนะครับผมมีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำกับงานย้อนยุคสุดคลาสสิกครับที่จะย้อนกลับไปในปี2499เรื่องราวของภาพยนตร์สุดโด่งดังที่ออกฉายในปี2540อย่าง2499อันธพาลของเมืองสู่ซีรีส์ในปี2569ครับเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์แห่งนี้ครับ
3: จำลองบรรยากาศสถานที่สำคัญและความทรงจำในยุค2499ยุคอัตภานของเมืองของภาพยนตร์สุดโด่งดังที่ถูกฉายเมื่อปี2540สู่การกลับมาของซีรีส์ที่ได้รับความสนใจในขณะนี้อย่างแดงใบเล่รวมสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แฟนซีรีส์คอหนังทั้งหลายได้ออกจากหน้าจอมาสัมผัสโลกเสมือนจริงย้อนยุคสุดคลาสสิกในงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience ที่พาย้อนสัมผัสกลิ่นอายความเก๋าแบบเมืองกรุงในอดีตไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธหรือสะพานพระพุทธยอดหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครกับฝั่งธนเข้าไว้ด้วยกันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีสะพานแห่งนี้ยังเป็นภาพจำของกรุงเทพยุคเก่าและเป็นจุดเชื่อมต่อเรื่องราวของผู้คนการค้าและวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันหรือศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพเก่าแก่ใจกลางย่านวังบูรพาที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2476และถือเป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์สำคัญของยุคบุกเบิกภาพยนตร์เสียงในประเทศไทยครับที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่ชมภาพยนตร์แต่ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำของคนหลายยุคหลาย

0: หวั่นหวานครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ได้ถ่ายรูปย้อนยุคในบรรยากาศสุดวินเทจท่อนสแควร์ศรีนครินทร์จนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้โดยวันเสาร์และวันมากฝีมือจากซีรีส์แดงไปเล่ด้วยที่ไปร่วมสร้างสีสันมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของศูนย์การค้าสีคอนสุขาสีนครินทร์ก็ได้เช่นกันครับ
1: หนึ่งความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะคะโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ได้คัดเลือกภาพยนตร์แนวดราม่าครอบครัวอย่างก้าววัดสู่สวรรค์ Nine Temple to Heaven เป็นหนึ่งใน8ตัวแทนภาพยนตร์ไทยจากทั้งหมด51เรื่องให้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่99สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม Best International Feature Film ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเคยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ประเทศฝรั่งเศสในสายดีเรคเตอร์ฟรอนต์9เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะและกำลังเดินทางไปฉายในอีกหลายเทศกาลทั่วโลกอีกทั้งยังคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและล่าสุดค่ะกับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินิวซีแลนด์ก่อนจะเดินทางกลับมาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะคะในฐานะภาพยนตร์เปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพและเตรียมเข้าฉายให้แฟนๆคอหนังในบ้านเราได้ชมกันในวันที่17กันยายนทุกโรงภาพยนตร์ค่ะสำหรับก้าววัดสู่สวรรค์นะคะเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของโบ๊ทสมพศที่เคยฝากผลงานไว้จากหมอนรถไฟเมื่อปี2016ค่ะแล้วเรื่องราวการเดินทางไปทำบุญก้าววัดเพื่อสะเดาะเคราะห์และต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าของครอบครัวหนึ่งหลังจากที่มีคนทักว่าคุณย่าอาจเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดในอีก2สัปดาห์แม้การรวมตัวกันในครั้งนี้จะเกิดด้วยความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่สมาชิกในครอบครัวทั้ง9ชีวิตก็มีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนความสัมพันธ์และความเชื่อของวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยความเคลื่อนไหววงการบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะที่เตรียมความสุขมาพบปะกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งของศิลปินซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกชาวอเมริกันผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงป๊อปและ R&B อย่างบรูโนมาร์สกันบ้างค่ะเพราะล่าสุดประกาศเตรียมแลนดิ้งเมืองไทยอีกครั้งแล้วนะคะกับทัวร์เดอะโรแมนติกทัวร์โดยปักหมุดจัดคอนเสิร์ต2วันด้วยกันค่ะคือ24และ25เมษายนปีหน้าที่สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยราชมังคลากีฬาสถานซึ่งทัวร์ครั้งนี้จะเน้นไปที่อัลบั้มใหม่ The Romantic ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองส่วนคอนเสิร์ตในฝั่งเอเชียรวมทั้งประเทศไทยจะมีเกสต์คนสำคัญอย่างแอนเดอร์สันพาร์คแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันค่ะมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีแห่งนี้ในนามของ DJ PV อีกด้วยในส่วนของบัตรคอนเสิร์ตนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายราคาไล่ตั้งแต่ราคาบัตร 2,800 บาทไปจนถึง 9,300 บาทเลยละค่ะซึ่งแฟนๆสามารถลงทะเบียนรอบพรีเซลได้ในวันที่7กันยายนต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายรอบบัตรพรีเซลสำหรับแฟนคลับ trip.com และ Live Nation Hero ในวันที่11และ12กันยายนขณะที่รอบทั่วไปจะจำหน่ายในวันที่14กันยายนเวลาเที่ยงตรงทาง www.ticketmaster.co.th ค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเรานำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังค่ะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่องต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะในศึกชิงแชมป์เอเชียวันนี้เราชนะเกาหลีใต้3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเรียบร้อยค่ะก็จะไปรอเจอชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันนะคะสำหรับภารกิจต่อไปของทีมไทยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในศึก AVC Women Continental Championship จัดกันที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกนะคะผ่านเข้ารอบ8ทีมก็ถือว่าเป็นทีมอันดับที่3ของรอบ8นั่นเองค่ะเจอกับเกาหลีใต้อันดับ6นะคะปรากฏว่าทีมสาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำคะแนนนำก็ชนะไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21คะแนนค่ะเกมนี้น้องบีมพิมพ์พิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดให้กับไทยค่ะทำไป19คะแนนนะคะรองลงมาเป็นน้องออมสินสติภาพรจันทวิสุทธิ์16คะแนนทีมสาวไทยผ่านเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยค่ะจะรอเจอทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันซึ่งกำลังลงสนามแข่งขันกันในเซตแรกณตอนนี้นะคะก็จะแข่งขันวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับทีมไทย
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับทีมแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ทันทีขณะที่ทีมอันดับ 1-3 จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปครับ
0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะกรรมการนะคะเตรียมเข้าพบกับท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะโดยวันนี้มีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาค่ะโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีการวางเงื่อนไขต่างๆเป็นระเบียบเป็นข้อๆมาเลยนะคะว่าจะต้องมีผลงานยังไงการบริหารจัดการยังไงออกเป็น4กลุ่มด้วยกันมีการจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันก็ถือว่ามากสุด32ล้านบาทจนถึงน้อยสุด2ล้านบาทค่ะซึ่งทำให้มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามาเยอะเลยนะคะดังนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้มีการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมๆกันซึ่งทั้ง3ท่านได้ยืนยันมาว่างบประมาณที่จัดวางไว้นั้นเป็นแค่การประมาณคาดการเนิ่นๆไว้ก่อนนะคะถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เงินเกินจากนั้นก็สามารถเข้าไปพูดคุยปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบไว้ 1,300 ล้านบาทนั้นนับว่าน้อยเกินไปนะครับจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศจริงๆควรจะอยู่ที่ 2,500 ล้านบาทแต่ด้วยระบบการบริหารโครงการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาครับโอลิมปิกไทยก็ต้องพยายามชี้แจงและบอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติที่บัญญัติไว้และในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกจะเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีนายสงศักดิ์ทองศรีที่ดูแลด้านกีฬาเพื่อหรือในเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการครับการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027เตรียมจัดใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับบนพื้นป่ามรดกโลกเขาใหญ่เดือนมกราคมปีหน้าครับบริษัท Race Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท B-Quick จำกัดและจังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027สนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ UNESCO World Heritage Marathon Series จัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีครับและต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนและงานออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมดโดยอาร์ตสตอรี่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการแข่งขันเป็น5ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตรและ 2 กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกซึ่งบีควิกเขาใหญ่มาราธอนจะจัดขึ้นที่เขาใหญ่มาราธอนเวนิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2วันด้วย

0: ันนะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่9มกราคมในปีหน้าก็คือปี2570ค่ะเป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมมีกิจกรรม Family Run นะคะเดินวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรและมีการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมค่ะจะเป็นวันแข่งขันใน4ระยะใหญ่ด้วยกันก็จะมี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเริ่มออกสตาร์ทปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 3:00 นะคะสำหรับนักวิ่งขาแรงที่สนใจอยากจะสมัครวิ่งค่ะสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ก็มีในการสมัครช่วง Early Bird อยู่นะคะจนถึงวันที่30สิงหาคมค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตคว้าแชมป์กอล์ฟอุดมศึกษาช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพ2026 Division 1การแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพ2026จัดกันที่เลกวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีค่ะผลรอบชิงชนะเลิศนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1ไปครองค่ะรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 80,000 บาทค่ะรองแชมป์เป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะรับทุนการศึกษา 40,000 บาทอันดับที่3เป็นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับทุนการศึกษา 30,000 บาทส่วนแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2ตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่เอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทบุคคลค่ะแชมป์บุคคลชายตกเป็นของคมกริตมิสมานนักกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญส่วนแชมป์บุคคลหญิงค่ะตกเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในการสนับสนุนและยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนครับโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำและระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและจิตวิญญาณแห่งนักกีฬาครับ
0: สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะจัดกันที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะคะโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยมิสเตอร์แมทธิวไรส์ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียและนายณัฐพงษ์โลหิตนาวีผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดกฎกติกาเรื่องของระเบียบต่างๆให้กับผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่มาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วยค่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ครั้งนี้สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับให้บรรจุลงในประเทศการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship พลเอกเดชาเหมกระสีกล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่28สิงหาคมเวลา 14:00 นได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานในพิธีโดยแฟนๆกีฬาจักรยานสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube TCA Channel เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับตอนที่ฟุตบอลอาเซียนครับนะครับทีมชาติไทยออกนำเวียดนามถึง2ครั้งแต่โดนตีเสมอช่วงทดเจ็บก่อนจบ2-2นะครับรวม2นัดเวียดนามชนะ4-2คว้าแชมป์สมัยที่4ครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับฮุนไดครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยช้างศึกทีมชาติไทยแชมป์7สมัยครับบุกไปเยือนเวียดนามแชมป์3สมัยครับทีมชาติไทยมาได้ประตูนำก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่12ในครึ่งแรกครับเป็นการยิงของยศกรบุรพาครับยิงเข้าไปไทยนำ 1-0 ครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาแล้วบอลมาเข้าทางยศกรพอดีกดเข้าไปเลยครับลูกนี้ไทยออกนำเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่12แล้วครับครึ่งหลังมานาที48ครับไทยมาได้จุดโทษครับคาคณะคำยกลูกนี้ลากเข้ามาแล้วเจอรวบลงไปครับเนี่ยครับฟาร์มส่วนมันเป็นคนร่วมนะครับแล้วก็คาคณะคำยกลุกมายิงเองแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้ไทยยังนำอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็ถัดมาอีก4นาทีครับเวียดนามมาตีเสมอได้ครับโดฮวนเฮงยินบอล

0: ชนเสาแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนเสาแล้วมาโดนฉัตรชัยบุตรพรมครับเข้าประตูไปครับก็ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับมาถึงนาทีที่85ครับวันชัยจรุนงครานตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับเก็บตกลูกนี้ได้แล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้ทำให้ทีมชาติไทยออกนำ2ต่อ1ครับสกอร์รวมไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แต่ว่ามาถึงนาทีทดเจ็บ90บวก4ครับเป็นวันชัยที่พยายามลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับทำให้เกมเสมอ2ประตูต่อ2สกอร์รวมเวียดนามนำ 4-2 ครับจบเกมเสมอ2ประตู2สกอร์รวมเวียดนามชนะ4ประตู2ทำให้เวียดนามได้แชมป์สมัยที่4และแชมป์2สมัยติดครับส่วนทีมชาติไทยหยุดที่แชมป์7สมัยทางนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองวันนี้ครับ21สิงหาคมเวลา 14:10 น.
1: จะป้องก
0: ัน
1: อย่างด
0: ี
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแล้วครับสำหร
2: ับ
1: เจ
2: ้
1: าช
2: ั
1: ย
2: แล้วก็
3: ไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะคิลิยันเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกให้กับเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาดไปขาดลอยถึง4ประตูต่อ1ขึ้นยึดตำแหน่งจ่าฝูงค่ะการแข่งขันลาลีกาสเปนที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวราชันชุดขาวเรอัลมาดริดค่ะรับการมาเยือนของเรอัลโซเซดาดนะคะเกมนี้มาดริดบุกใส่อย่างหนักเลยค่ะกระทั่งถึงนาที40วินิซิอุสจูเนียร์นะคะทะลุช่องมาให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้แตะ1จังหวะค่ะแล้วก็ยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปค่ะพาทีมนำไป1ประตูต่อ0สุดสวยเลยค่ะลูกนี้แต่ว่าดีใจได้ไม่นานค่ะเซเซดาดก็ไล่ตามตีเสมอ 1-1 นะคะผลงานของลูก้าซูชิชค่ะนาที44เปิดเข้ามาแล้วก็แปรเรียดเข้าไปค่ะจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังนาที60มาดริดมาแซงนำ2ประตูต่อ1จังหวะที่เอ็มบัปเป้ทำชิ่งกับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อ่ะโอ้โหนี่เป็นอีก1ช็อตที่เฉียบขาดค่ะจากนั้นถัดมานาที68ค่ะจูดเบลลิงแฮมแย่งบอลได้ในเขตโทษแล้วก็เปิดให้กับวินิซิอุสจูเนียร์นะคะแปรลงโลกมาดริดนำ 3-1 ก่อนที่นาที80ค่ะวินิซิอุสจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้หลุดเข้าไปมาดริดชนะ4ประตูต่อ1ค่ะนี่ถือว่าเป็นการทำแฮตทริกของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะจากชัยชนะนัดนี้นะคะเรอัลมาดริดมี6คะแนนเต็มจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนเซเซดาดแพ้2นัดรวดค่ะยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายค่ะ
0: ไปดูผลฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่2ครับนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3ประตูต่อ2ท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาลตัน5ประตูต่อ1เบรดฟอร์ดซิตี้เสมอเบอร์ลี่0ประตูต่อ0ครับเบรดฟอร์ดซิตี้ชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2เบรสตันนอตเอนแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4ครับ
3: ก็สำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพในรอบที่3นะคะหลังจากนั้นมีการจับสลากค่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่น่าสนใจหรือว่ารอบ32ทีมนะคะคริสตัลพาเลทเจอกับมิดเดิลสโบรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอไบรตันแมนซิตี้พบกับนอริชซิตี้ซันเดอร์แลนด์พบฮัลซิตี้อิปสวิชทาวน์ดวลกับอาร์เซนอลโคเวนทรีพบกับแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลค่ะเจองานหนักค่ะ2ทีมในพรีเมียร์ลีกมาดวลกันเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เชลซีหรือว่าลูตันจะเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะคะเมลวอร์ดวลนิวคาสเซิลแล้วก็เอเวอร์ตันพบกับวูลฟ์แฮมป์ตันค่ะสำหรับการแข่งขันจะเล่นในกลางสัปดาห์วันที่7กันยายนแล้วก็วันที่14กันยายนนี้ค่ะ
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดตัวอายุบัวดี้ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกหลังจากคว้ามาจากลิลด้วยสัญญา5ปีครับอายุบัวดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งวัย18ปีครับเปิดตัวย้ายมาจากลิลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวตามรายงานที่95ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรนะครับโดยสัญญาเป็นเวลา5ปีถึงปี2031และสวมเสื้อหมายเลข32โดยเวลานี้รอการอนุมัติจากหน่วยงานระหว่างประเทศบัวดี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมากับทีมชาติโมร็อกโกนะครับจนได้รับการจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่ก่อนที่จะเป็นแมนซิตี้ครับที่คว้าตัวมาร่วมทีมหลังการย้ายทีมดาวเตะวัย18ปีกล่าวว่าเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับเขานะครับและครอบครัวแมนซิตี้คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมการได้มาอยู่ที่นี่และเรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของซิตี้คือความฝันส่วนตัวชื่นชอบสไตล์การเล่นของพวกเขานะฮะซิตี้พยายามเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพเสมอและพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือผู้ชนะสโมสรแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างมาเพื่อชัยชนะครับ
3: ผลงานของบัวดี้ค่ะลงเล่นทีมชุดใหญ่ให้แก่ลิวตั้งแต่อายุ16ปีนะคะลงสนามไปรวมทั้งหมด96นัดค่ะก่อนจะไปสร้างชื่อเสียงและกลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมตั้งแต่2ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็สำหรับผลงานทีมชาติค่ะติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาทุกชุดเลยตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน21 21ปีก่อนก้าวมาติดทีมชาติชุดใหญ่กับโมร็อกโกซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของครอบครัวนะคะและตอนนี้ติดทีมชาติโมร็อกโกไปแล้ว8นัดด้วยกันค่ะซาดิโอมาเน่ยิงประตูในช่วงทดเวลาพาต้นสังกัดอันเนเซอร์ที่เหลือ10คนค่ะพลิกเอาชนะอันเอติฮัดไปขาดลอย3ประตูต่อ2ค่ะก็เป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนะคะอันเอติฟาร์รับการมาเยือนของอันนัสเซอร์ค่ะเริ่มเกมทีมเยือนอันนัสเซอร์เนี่ยเจอสถานการณ์ลำบากเลยค่ะเบนโต้ผู้รักษาประตูโดนใบแดงตั้งแต่นาที12ค่ะเหลือ10คนจากนั้นอันเอติฟาร์ช่วยโอกาสได้เปรียบค่ะนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะคะลูกยิงของอันเรดูด้านาที31และต่อด้วยอเวโรเมดรานในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกค่ะแต่ว่าครึ่งหลังอันนัสเซอร์ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะซาดิโอมาเน่จุดประกายความหวังนะคะยิงไล่มาเป็น 1-2 จากนั้นเป็นนาที74อับดุลลาอันอัลมรีค่ะกองหลังตัวเก่งมงตามตีเสมอ 2-2 และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะนาที91ซาดิโอมาเน่ค่ะมาบวกลูกที่2ของตัวเองจังหวะสวนกลับรวดเร็วสุดสวยค่ะแล้วก็เป็นประตูชายอันนาเซอร์แม้ว่าจะเหลือ10คนแต่พลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขึ้นรั้งตำแหน่งจ่าฝูงนะคะส่วนอันเอติฟักแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหล่นไปอยู่อันดับที่6ค่ะ
0: สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งใหม่ของอินฟานติโนอย่างเป็นทางการครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC กลายเป็นประเทศล่าสุดครับที่ตัดสินใจถอนการสนับสนุนการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ของจานนี่อินฟานติโนในเดือนมีนาคม2027นะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและโปร่งใสและเพื่อรักษาความสอดคล้องกับยูฟ่าและประธานอเล็กซานเดอร์เซฟเฟรินเป็นการตอบสนองต่อจุดยืนของประธานฟีฟ่าเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการพัฒนาการแข่งขันระดับนานาชาติโจนี่มาลาโก้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีกล่าวว่าเรายังทำงานร่วมกับยูฟ่าและสมาคมฟุตบอลยุโรปอื่นๆเพื่อส่งเสริมปรัชญาของฟุตบอลที่สร้างขึ้นบนความยุติธรรมความเป็นปึกแผ่นความยั่งยืนและบทบาทสำคัญของแฟนบอลเราสนับสนุนรูปแบบการเจรจาการรับฟังและการรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้ฟุตบอลเติบโตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขณะที่ยังคงปกป้องหลักการพื้นฐานครับ
3: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขัน Baseball Major League ค่ะ Arizona Diamond Black เฉือนชนะ Washington Club ไป 5-4 inning ค่ะจากนั้นเราพักคารวะธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงี้ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงี้ยเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรภัทรดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวแรกเราจะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,300 คนหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลทิเบตขณะที่นานาชาติก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับประชาชนกว่า 1,300 คนได้รับรายงานว่าสูญหายกว่า24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยในเนปาลตำรวจให้ข้อมูลตัวเลขผู้สูญหาย823คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนและมีผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันแล้ว177คนส่วนฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนแต่สูญหายมากถึง558คนโดยเป็นชาวต่างชาติ260คนครับอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขเหล่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่ายังคงมีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งฝั่งจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่พร้อมอุปกรณ์และสิ่งของบรรเทาทุกจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้านบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างก็ส่งกำลังใจและประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการกู้ภัยและฟื้นฟูความเสียหายในส่วนของสาเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงครั้งนี้ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญได้อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าอาจจะเกิดจากส่วนล่างของทานน้ำแข็งแตกแล้วก็พังทลายลงสู่พื้นที่หุบเขาที่อยู่ต่ำลงไปลึกหลายร้อยเมตรเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อมวลน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำก็ได้กวาดเอาก้อนหินแล้วก็ตะกอนดินไหล

0: ทะลักผ่านแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสุรีทางนี้ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นครับว่ามีหิมะปริมาณมากละลายในช่วง24ชั่วโมงก่อนจะเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นขณะเดียวกันภาพข่าวก็เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากถูกมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลซัดหายไปในพริบตาผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่ากระแสน้ำก็กลืนหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่มีเวลาเตรียมตัวทำอะไรทั้งสิ้นครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่ประเทศเนปาลโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ยังมีชาวเนปาลและก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หากว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีนะคะที่หมายเลข +977 981 874-9944 ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กลับมาที่ประเทศเรานะครับถอดบทเรียนจากเรื่องนี้อย่างไรทางกรมทรัพยากรธรณีก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มที่เนปาลทิเบตนะครับแล้วก็เผยว่าในส่วนของประเทศไทยมี54จังหวัดครับที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเช่นกันนายปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและโฆษกกรมทรัพยากรธรณีบอกว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เนปาลและทิเบตอย่างใกล้ชิดนะครับและพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ก่อนจะมีปัจจัยกระตุ้นในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งก็มีธารน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแตกหักแล้วก็ถล่มลงมาประกอบกับภูมิประเทศของเขาตรงนั้นเป็นหุบเขารูปตัว V หรือว่า V-shaped valley ทำให้มวลดินน้ำเศษวัสดุจำนวนมากมันก็ไหลรวมลงมาที่ก้นตัว V เคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงนอกจากนี้สิ่งที่เจออีกก็คือมีลักษณะของเขื่อนดินธรรมชาติที่กีดขวางทางน้ำครับเมื่อมวลน้ำจากธารน้ำแข็งและน้ำปริมาณมากไหลลงมามันก็เลยยิ่งไปเพิ่มแรงและปริมาณของกระแสน้ำทำให้บางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงชั้น3ถึงชั้น5ของตึกครับ
2: อย่างแรกลักษณะพื้นที่ภูเขาที่อยู่เป็นหุบเขาสูงนะครับเป็นรูปลักษณะตัว V เขาเรียก V shape valley นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่มวลอย่างรวดเร็วและก็จากภาพข่าวเองก็จะแจ้งว่ามีเขื่อนดินธรรมชาติไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอาจจะเป็นที่ดักอยู่ระหว่างทางน้ำเมื่อมีกระบวนการทาน้ำแข็งหักโค่นลงมาเนี่ยมันก็มีตัวน้ำในตัวมันเองด้วยก็ทำให้น้ำป่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าน้ำมันสามารถสูงขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5บางแห่งได้นะครับ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยคืออะไรคำตอบคือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพราะแม้จะไม่สามารถย้ายชุมชนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมดแต่การรู้ล่วงหน้าแล้วมีแผนอพยพก็จะช่วยลดความสูญเสียได้แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีธารน้ำแข็งเหมือนที่เนปาล นะครับแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าเรนบอมซึ่งทำให้ดินอุ้มน้ำจนสูญเสียเสถียรภาพแล้วก็อาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มตามมาอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกมากกว่า300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวก็เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ต้องระวังเช่นเดียวกันปัจจุบันไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มกระจายอยู่ถึง54จังหวัดครับทางกรมทรัพยากรธรณีก็กำลังเร่งติดตั้งเครื่องวัดมวลดินเพื่อจับสัญญาณความผิดปกติเมื่อมีการเอียงตัวของพื้นที่หรือว่ามีการเคลื่อนตัวของชั้นดินเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและชุมชนครับ
2: พื้นที่บ้านเรากับทางเนปาลเนี่ยถามว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นะครับแต่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีตัวที่กระตุ้นออกมาคือเรื่องธารน้ำแข็งซึ่งบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนบ้านเขานะครับแต่ทางนี้ของเราน่าจะได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันก็อาจเป็นฝนตกหนักปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเรนบอมคือตกอยู่กับที่แช่นานๆตอนนี้แหละครับถ้าตกหนักแช่นานๆเนี่ยสามารถฝนตกหนักสามารถทำให้ดินโคลนถล่มไหลลงมาได้เช่นที่อำเภอปัวก็มาตกประมาณ300มิลลิเมตรในคืนนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องเฝ้าระวังครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยเราก็มีทั้งหมด54จังหวัดทั่วประเทศนะครับเราก็สามารถจำแนกเป็นพื้น

0: ที่เสี่ยงภัยสูงปานกลางแล้วก็ระดับต่ำนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงวันนี้เราก็จะมีการเตรียมการคือการติดตั้งเครื่องวัดมวลดินที่จะช่วยแจ้งข่าวว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินมีการเอียงเทไหมมีการเริ่มคลิปไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแจ้งเตือนเราก็สามารถรีบกระจายข่าวบอกชาวบ้านได้ว่าในพื้นที่ท่านนะครับมีอุปกรณ์วัดน้ำฝนแล้วมีเครื่องวัดมวลดินแล้วมีการวัดการเอียงเทแล้วนี่มีส่งสัญญาณแล้วนะเราจะแจ้งเตือนกันได้ครับ
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านตอนนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจค่ะเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยคำนึงถึงจุดที่มีความปลอดภัยเป็นหลักไปตามความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูกันนะคะกับคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรคะเชิญค่ะ
2: วันนี้นะครับภารกิจของแม่ทัพภาคที่3ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลายจุดนะครับโดยได้มีการเน้นย้ำว่ากำลังพลทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังครับพลโทระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมีการติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านครูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่22สิงหาคมถึง10ตุลาคม2569ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าของงานโดยรวมร้อยละ 11.75 และมีผลการดำเนินงานถือว่าเร็วกว่ากำหนดตามแผนงานครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้กับโรงเรียนพร้อมมีการกำชับให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนงานควบคู่กับการคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งกองทัพพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติครับไปฟังเสียงแม่ทัพภาคที่3ครับ
3: ผมในฐานะแม่ทัพภาคที่3เนี่ยได้สั่งการไปทั้ง17จังหวัดให้เตรียมการเราต้องใช้คำว่าเตรียมการขั้นต้นทุกมณฑลทหารบกทั้ง10มณฑลเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้ว่าทางตำรวจทางส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการในส่วนตนเองหากเกิดที่ไหนต้องออกทันทียกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายที่พะเยามีท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนน้อยเราก็ออกไปเหมือนกันครับมีตรงไหนช่วยชาวบ้านได้ก็ช่วยตรงไหนบ้านที่มีโคลนเราก็ดำเนินการดังนั้นใน10มณฑลทหารบก17จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยมีการเตรียมการเตรียมพร้อมในการรับมือทุกๆจังหวัดครับ
2: ส่วนในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องจักรรถแบ็คโฮจากสำนักงานชลประทานน่านเร่งปรับปรุงพื้นที่บริเวณโค้งน้ำแม่น้ำกูลบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ถนนเรียบลำน้ำนั้นเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวคืนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนขณะที่มีการเตรียมจัดทำผนังกั้นน้ำด้วยถุงบิ๊กแบ็กเป็นกำแพงป้องกันกระแสน้ำกรณีน้ำหลากป้องกันแนวตลิ่งและพื้นที่ชั้นในที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนเป็นการชั่วคราวก่อนจะเสนอแผนปรับปรุงทำผนังถาวรให้เกิดความมั่นคงถาวรในระยะยาวต่อไปขณะที่ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านก็มีบ้านเสียหาย14หลังใน3อำเภอเสียหาย 100% 8หลังในพื้นที่อำเภอปัวเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังก็จะมีการสร้างให้ใหม่ทั้งหลังโดยใช้แบบบ้านยกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตโดยมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความเสียหายประสานหน่วยงานเข้าเยียวยาเช่นที่บ้านนางกาหลงลือยศหมู่1บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าซัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมายังคงอยู่ในอาการเสียใจและเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุ ที่น้ำนั้นมาเร็วจนไม่สามารถขนของใดๆออกมาได้ทันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาเครื่องใช้จำเป็น 6,700 บาทและพิจารณาเรื่องของการสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางกาหลงก็กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ไปพักอยู่กับบ้านญาติในบริเวณใกล้เคียงนะครับในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่วันแรกทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับแล้ววันก่อนที่ท่านรองนายกยศนันมาได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ
4: ก็ว่าจะประสานงานเรื่องสร้างบ้านให้ครับ
2: แบบบ้านมาให้ดูไหมคร
4: ับ แบบบ้านให้ดู
2: ครับคุณแม่รู้สึกยังไงว่าที่เห็นแบบบ้านที่เขาจะทำให้ใหม
4: ่ก็ดีใจอยู
2: ่ใส่อะไรยังไง
4: เขาก็ว่าอุปกรณ์ครบแล้วรอมันอีกมันดีสภาพกับบางสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนก็ขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือแม่เพราะว่าแม่ไม่มีอะไรแล้วหน่วยงานนั่นแหละแม่ก็ขอขอบคุณเพราะแม่ไม่มีเหลืออะไรเหลือแล้ว
2: อย่างไรก็ตามครับทางเทศบาลตำบลศิลาแรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินพื้นที่พบว่าจุดเดิมที่ปลูกบ้านนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้หารือเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ดินของนางกาหลงซึ่งจะเร่งสำรวจและดำเนินการปลูกสร้างเพื่อให้นางกาหลงและครอบครัวนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับอีกหนึ่งแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในระยะยาวได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำแก้มลิงและฟลัดเวย์หรือว่าเรื่องของการผันทางน้ำให้พ้นและก็ลดความเสี่ยงต่อการกระทบในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุภัทรลาวกมลนะคะรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนอกเหนือจากการฟื้นฟูที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงความสนับสนุนจากทางภาครัฐยังคงมีทานน้ำใจจากหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านค่ะโดยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบหมายให้นางอภิวรรณขุนเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จิตอาสาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านโดยนำไปแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอปัวตำบลศิลาแรงรวม252ครัวเรือนโดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนชาวน่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดน่านขณะที่ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้สนับสนุนแบบบ้านผู้ประสบภัยซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานที่ทางกรมจัดทำไว้สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างบ้านได้โดยกรมค่ะได้นำแบบบ้านดังกล่าวมาทบทวนและประเมินราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับราคาวัสดุและต้นทุนการก่อสร้างในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดน่านนำไปใช้ประกอบการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 1,299 ครัวเรือนจากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 2,029 ครัวเรือนคิดเป็น 61% โดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับด้วยกันค่ะโดยกลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ตามปกติมี 1,254 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบ้านบางส่วนมี36ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานมี9ครัวเรือนค่ะ
5: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปตรวจความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งภาพรวมล่าสุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีแต่ก็เน้นย้ำให้การบริหารจัดการต้องทำให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมของระบบป้องกันอุทกภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่ปัจจุบันมีเขื่อนดินเสริมคอนกรีตยาวสถานีสูบน้ำและบ่อหน่วงน้ำอยู่นอกจากนี้ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสำรองครับสามารถสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในส่วนสถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันว่าทุกนิคมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับระดับน้ำภายนอกก็ยังอยู่ห่างจากสันเขื่อนอย่างปลอดภัยประเมินว่าฤดูฝนที่จะถึงนี้นิคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงให้เพียงพอรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนครับ
6: ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าดูจากจำนวนพายุที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภัยแล้งนะครับในปีนี้ยิ่งถ้าต้นปีหน้านี่น่าจะยิ่งหนักครับผมได้ฝากท่านผู้ว่าไว้แล้วว่าถ้ามีที่ไหนจะเก็บน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วพอถึงเวลาที่น้ำมันแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นใจทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในการนิคมดังนั้นการเฝ้าระวังการดูแลนะครับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมวิชาการธรณีไทย2569ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมกับผลักดันในการใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลคาดการธรณีภัยพิบัติและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการธรณีไทย2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านธรณีวิทยาพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยทางด้านนางสาวดาริกาสรัญเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีการจัดเก็บและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและรับมือธรณีพิบัติภัยการบริหารจัดการทรัพยากรแร่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งนี้ในที่ประชุมค่ะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธรณีวิทยาและการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับธรณีพิบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพิบัติต่างๆนะคะเช่นดินถล่มแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหมืองแร่ต่างๆนะคะซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะอย่างที่สามเลยก็คือช่วยในเรื่องของการคาดเดาให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น
1: ทางวิชาการโดยเฉพาะด้านทรัพยากรแร่รวมถึงประเด็นด้านธรณีพิบัติภัยอย่างเช่นรอยเลื่อนที่มีพลังลำดับที่16ของไทยและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนรับมือภัยพิบัติในอนาคต
5: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นความมั่นคงและการเมืองครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ๊งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพัก

พักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกองทัพเรือที่จังหวัดชลบุรีนะครับในการนี้ไปชมการสาธิตการปรับเปลี่ยนเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้เป็นฐานบัญชาการระบบไร้คนขับด้วยซึ่งหวังจะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและเกียรติยศจากกองทัพเรือจากนั้นได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังทางเรือพร้อมชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวความคิดการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะของ UXV Carrier เพื่อยกระดับเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในทุกมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มระยะเวลาและความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้กับกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทยครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือว่า ICC พร้อมตรวจเยี่ยมยุทโธปกรณ์กู้ภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแบบทวิภาคีของกองทัพเรือที่ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ยังมีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้โชว์ฝีมือทำอาหารเลี้ยงกำลังพลที่มาฝึกซ้อมบนรถครัวสนามโดยได้ทำเมนูผัดกระเพราหมูสับภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตนมาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการฐานเรือโดยมองว่าศักยภาพของกองทัพเรือไม่เป็นรองใครซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมความเข้มแข็งและแสดงถึงแสนยานุภาพ
2: มองถึงศักยภาพของกองทัพเรือยังไงบ้างครับ
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่เสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีนะครับฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งมีความเหมาะสมกับชัยภูมินะครับแล้วก็กองทัพเรือก็ได้ขยายพื้นที่การดูแลพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทัพทุกเหล่าทัพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีความเข้มแข็งสำคัญที่สุดเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดติดทะเลทางภาคตะวันออกนะเพราะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้ไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้เราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องแสดงความเข้มแข็งเขาถึงเรียกแสนยานุภาพคำนี้มันขลังนะถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาควรจะมารุกรานเราไหมครับ
0: สำหรับการตรวจเยี่ยมภารกิจในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านกำลังพลยุทธปกรณ์และยุทธวิธีตลอดจนการบูรณาการกำลังทัพอย่างสอดประสานทั้งกำลังทางเรือทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือที่ประกาศให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการ นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักก็คือเหตุใดเข้ากองจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็น100จุดใน3วันประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรทางนี้กรรมาธิการมองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้เพียงแต่แค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2ในวันนี้พร้อมขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามค่ะการมาที่การก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันทางด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยกล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุว่าจากข้อมูลของตำรวจได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดด้วยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ทางนี้ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ในปัจจุบันนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องงานด้านการข่าวซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันหากได้ข่าวสารต่างๆนำมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาวิธีดำเนินการกับข่าวนั้นแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งผู้ก่อเหตุจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีและทางหนีพร้อม
4: ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการบริหารพื้นที่การบริหารพื้นที่ที่ทำให้เกิดความเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็เกิดทำให้ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาจะกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีพร้อมเท่านั้น
0: ส่วนกรณีที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าทราบการข่าวล่วงหน้าแต่ยังมีความไม่แม่นยำนั้นจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพลเอกเกรียงไกรย้ำต่อครับว่าการข่าวที่แม่นยำต้องมาจากมวลชนแล้วก็ยกตัวอย่างสมัยที่ตนเองทำงานเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ข่าวมามากมายจากงานมวลชนที่ทุ่มเททำมาร่วม20ปีได้รับรายงานข่าวตลอดเวลาแล้วก็ได้รายงานต่อผู้บริหารแต่ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547ส่วนกรณีที่มีความเห็นต่างเรื่องการปฏิบัติการทางทหารที่กล่าวอ้างว่ามีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้นตนเองไม่ทราบแต่ในยุคสมัยของตนไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการและมองว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ครับ
4: งานด้านการข่าวเป็นเรื่องที่สำคัญการข่าวที่แม่นยำก็คืองานการข่าวที่ได้จากมวลชนนะครับงานการข่าวที่ได้จากมวลชนมวลชนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความต่อเนื่องกับเขาเนี่ยเราไว้วางใจเขาเราเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้งานข่าวที่ชัดเจนที่นำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติ
0: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.เรื่องนี้พลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องความเหมาะสมเข้า

0: การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จำนวน 1,767 คนสำหรับมาตรา74กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยภายหลังกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาโดยสำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
1: ส่วนกรณีที่มีการเอาเอกสารรายงานการสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชี้กับว่าอาจจะเป็นการเลือกนำเสนอข้อมูลแค่บางส่วนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมและหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกอบอัจนากิติและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนและตั้งข้อสังเกตกรณีมีผู้นำเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานการสอบสวนเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนายพิสิทธิ์ระบุครับว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีมาเผยแพร่ในขณะที่กระบวนการตามกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องตั้งคำถามว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่ากกต.ได้มีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นมาหลายชุดแต่เอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นกลับเลือกนำมาเพียงข้อมูลจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เพียงชุดเดียวแล้วก็สงสัยด้วยว่าข้อมูลในชั้นความลับหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาเองอย่างพวกตนยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลใดๆจากกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเลย
2: ท่านทราบได้อย่างไรนะครับว่าข้อมูลทั้งชุด26และชุด36เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราขอข้อมูลเป็นเอกสารไปนะครับทางกกต. DSI ยังไม่ให้ข้อมูลเราเลยนะครับก็ต้องเรียนถามด้วยนะครับท่านเอามาได้อย่างไรนะครับ ต้องถามท่านผลิตแล้วก็ท่านยิ่งชีพด้วยว่านะครับ ทำไมท่านถึงยกความเห็นเฉพาะชุด26ขึ้นมาเสนอต่อสาธารณชนเท่านั้นเพราะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความเห็นในชุด36ซึ่งมีความแตกต่างกันกับถูกไม่นำเสนอออกมาสู่สาธารณชนนะครับรวมทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านนำเสนอเนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับเป็นความเห็นของคณะทำงานหรือเป็นข้อยุติแล้วหรือเป็นมติแล้วของทางกกต.หรือที่อ้างว่านำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ท่านอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเฉพาะข้อความที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเชื่อหรือท่านต้องการให้เป็นหรือไม่
1: ด้านพันตรวจเอกกอบอัจนากิติย้ำกับว่าที่มาของวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาก็ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนไปแล้วดังนั้นการเอาข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรคำนึงถึงความถูกต้องและไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิบุคคลตลอดจนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
0: ขณะที่ทางด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ได้กล่าวย้ำนะคะถึงจุดยืนของวุฒิสภาว่าสมาชิกทุกคนพร้อมยอมรับในกติกาและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคำตัดสินของกกต.จะออกมาในทิศทางใดเมื่อกระบวนการพิจารณาและไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จสิ้นทุกคนก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนั้นโดยไม่มีข้อแม้ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งขออย่างต่อเนื่องนั้นพลเอกเกรียงไกรระบุว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลใจเพราะถือว่าเป็นดำเนินการตรวจสอบได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
3: ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ย

0: เรายอมรับยอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
1: เหมือนทางฝ่ายค้านเขาก็ตั้ง
0: ไม่เป็นไรครับว่าเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
2: ส่วนกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสวหลุดช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเอกสารทางราชการไม่สามารถเอาออกมาเผยแพร่ทางสาธารณชนได้ทุกคนต้องทำตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้กำลังสอบสวนอยู
3: ่เห็นว่าเขาก็ให้สอบสวนแล้วเนี่ยแหละครับถามว่าหลุดไหมมันหลุดแน่ไม่หลุดมันจะไปถึงมือประชาชนทั่วไปได้ยังไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปจริงๆเนี่ยสำนวนเอกสารทางราชการเนี่ยมันเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ใครก็ไปใครมีญาติไปเป็นข้าราชการก็ไปขอออกมาได้แล้วก็เอามาเปิดเผยอย่างนี้หรือมันไม่ใช่นะครับกฎหมายมันมีอยู่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับ
4: จากคดีเกี่ยวกับสว.มาคดีเกี่ยวกับส.ส.บ้างนะครับความคืบหน้าคดีบาร์โค้ดแล้วก็คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งวันนี้ครับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าเผชิญสืบคดีก็คือไปตรวจหลักฐานที่เก็บบัตรเลือกตั้งณสถานที่จริงที่สำนักงานเขตหลัก4ขณะที่เลขาธิการกกต.ก็ย้ำนะครับว่าตนเองมั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมั่นใจตั้งแต่วันที่ใส่บาร์โค้ดลงไปในกระดาษนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4โดยมีคู่ความมาร่วมด้วยนะครับประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.และตัวแทนจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องใช้เวลาตรวจสอบไปประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขากกต.ก็เปิดเผยว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์ศาลเหมือนกับที่ได้พูดไปไหมคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความแล้วนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบถามผู้ถูกร้องด้วยสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนนะครับส่วนวันที่นัดฟังคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือ28กันยายนซึ่งนายแสวงก็บอกว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วครับ
5: จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเราชี้แจงกฎหมายข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ศาลก็เพื่อให้ศาลท่านจะได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็มาดูสิ่งที่เราชี้แจงวันนี้ด้วยครับ
6: เรื่องความมั่นใจสามารถพูดได้ไหมว่ามั่นใจขึ้น
5: เรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้ว
2: มาดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปช.ค่ะจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินสินบน 650,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าถูกปลอมลายพลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับนายไพโรจน์นิยมเดชาผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว2ปปช.นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอายุ54ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยพฤติการสืบเนื่องมาจากผู้กล่าวหาถูกนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดจังหวัดศรีสะเกษชักชวนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าและสามารถช่วยเหลือให้เข้าบรรจุราชการได้หลายตำแหน่งโดยมีการส่งมอบเงินให้3ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้กล่าวหาสอบไม่ผ่านเมื่อติดตามทวงเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยงจึงแจ้งความเอาผิดนายประวิตรและนางนวพร ภายหลังการจับกลุ่มตำรวจได้คุมตัวนายประวิตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบโดยผู้ต้องหาใช้ผ้าขนหนูคลุมปกปิดใบหน้าผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะเจ้าตัวก็อ้างว่ามีบุคคลอื่นปลอมไลน์ตัวเองเพื่อให้ใช้พูดคุยแล้วก็เรียกรับเงินพร้อมกับยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ร่วมกระบวนการดังกล่าวและไม่มีเส้นทางทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตนเอง
4: เมื่อถามครับว่าการที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับได้ก็แสดงว่าตำรวจก็มีหลักฐานสำคัญหรือเปล่านายประวิตรบอกว่าขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังครับแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันตำรวจปปปได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางนวพรจับที่หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษในข้อหาเป็นคนกลางเรียกรับสินบนและข้อหาเรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานของรัฐจากกรณีเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับมีส่วนในการเรียกรับเงิน 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได
2: ้โดยนางนวพรได้ไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐ.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบทำให้บิดาของผู้เสียหายนำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่ผู้เสียหายจะฝากเงินเข้าบัญชีของนางนวพรแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกจึงทวงถามเงินคืนเป็นระยะแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบอีกครั้งนางนวพรให้ผู้เสียหายสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2พร้อมให้จ่ายเงินแก่นายประวิตรเพิ่มอีก 280,000 บาทโดยมีการส่งมอบเงินที่บ้านของนายประวิตรแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกเมื่อทวงถามเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนางนวพรแล้วก็นายประวิตรจนนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี
4: ้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนไปงานที่เชื่อมโยงธุรกิจกับการวิจัยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าถ้าวันนี้ธุรกิจร้านค้าของคุณประสบปัญหาขายของยากไม่รู้จะพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดอย่างไรรวมถึงเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนงานนี้อาจจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะครับกับงาน IPX Venture Rise Thailand เอานวัตกรรมและ AI อาหารและเทคโนโลยีสีเขียวมาให้คนทำการค้าหรือผู้ที่สนใจจับคู่เพื่องานนี้จัดขึ้นบนแนวคิดที่ว่า SME ไทยมีศักยภาพนะครับแต่ก็ต้องการองค์ความรู้และการสนับสนุนที่ถูกทางขณะที่นวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆก็ควรใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์หากทั้ง2ภาคส่วนจับคู่กันได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ครับ
1: สุปจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าคอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อวแล้วคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้สองก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทย

0: ได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับ IP กับทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สองกระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
1: ถ้าเราสามารถจับคู่ให้ถูกคนถูกสถานที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกกับนวัตกรรมด้วยเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถมีเส้นทางลัดสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสองกระทรวงที่ว่าไม่ใช่ว่าจดแต่เพิ่มนวัตกรรมโจทย์สักถึงทำปัญญาให้จำนวนมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้เราอาจจะต้องมาสกัดว่าสิ่งที่จดไปแล้วสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยสามารถจะเอามาเป็นแต้มต่อของผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรคะ
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน IP Adventure Rise Thailand จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างรายได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมศักยภาพของไทยใน5เทรนด์สำคัญได้แก่สุขภาพการเกษตรดิจิทัลและ AI อาหารและเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมีสิทธิบัตรแล้วมาจับคู่กับผู้ซื้อผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าธุรกิจตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนพาร์ทเนอร์พาวิลเลียนนะครับซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงโซน IP Service ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงโซน IP Partner เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อที่หลากหลายนะครับงาน IP Adventure Rise Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่ฮอล์8ศูนย์การศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับความคืบหน้าการจัดตั้งลงการค้าภายในจัดทำโมเดลให้เกษตรกรยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การพึ่งพาตัวเองในระยะยาวครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนดำเนินงานของล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยเบื้องต้นสามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งได้แล้ว12แห่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี6แห่งสมุทรสงคราม2แห่งสมุทรสาครนครปฐมฉะเชิงเทราและสงขลาจังหวัดละ1แห่งซึ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มรวบรวมผลผลิตต้นน้ำคือเกษตรกรและองค์กรชุมชนส่งต่อไปยังกลุ่มล้งชุมชนรับซื้อเพื่อขายในประเทศและล้งชุมชนที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่างเป้าให้ล้งชุมชนทั้ง12แห่งเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่พัฒนาคุณภาพผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการสามารถแปรรูปยืดอายุผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างมาตรฐานน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนครับ
3: ล้งชุมชนเนี่ยเป็นประเด็นในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าเราจะทำยังไงให้แข่งกับของตลาดล้งจากต่างชาติได้เราจะโฟกัสถ้าทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยดูความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละชุมชนนะครับพร้อมกับหาตลาดปลายทางให้ด้วยในทุกๆขั้นตอนนะครับ
2: กรมการค้าภายในยังชี้แจงกระแสข่าวการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันว่าก่อนหน้านี้แหล่งปลูกข้าวโพดในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมองค์การคลังสินค้าหรืออคส.จึงต้องวางแผนนำเข้าเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์และสามารถนำข้าวโพดเข้าสู่ระบบการผลิตได้มากขึ้นอคส.ก็ได้ระงับและยกเลิกประกาศนี้ไปแล้วครับไทยปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะฝีมืออาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

0: ALMM ว่าประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมจะเดินหน้าผลักดันการรับรองทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานผ่าน3เสาหลักสำคัญได้แก่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เทียบเคียงระดับสากลและการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมทดสอบทักษะและพัฒนากำลังคนขั้นสูงนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อรวบรวมข้อมูลทักษะและประวัติการฝึกอบรมของแรงงานในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันยังเสนอกรอบกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI ทางนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลการประชุมไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงตลอดวาระการเป็นประธานของไทยนะครับเพื่อยกระดับทักษะแรงงานอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของตลาดแรงงานสากลก่อนส่งต่อภารกิจประธานให้ติมอร์เลสเตเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้าครับ
1: นะครับการประชุมในวันนี้มีทั้งเรื่องของการรับรองผลการประชุมมีการ endorse ในเรื่องของข้อสรุปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อตกลงระดับหนึ่งนะครับที่พวกเราจะขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง11ประเทศในอาเซียนแล้วก็บวก3นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการทำงานในระดับผู้ปฏิบัตินะครับคือกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่ได้มีการวางกรอบแนวนโยบายเอาไว้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางในสอง
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรายงานผลการลงทุน8เดือนแรกของเป็นการดำเนินงานของกบขตั้งแต่1มกราคมถึง16สิงหาคมเติบโตอย่างโดดเด่นนำโดยแผนหุ้นไทยนะครับที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด 34.69% ตามมาด้วยแผนหุ้นต่างประเทศแผนชริอะและแผนการลงทุนพื้นฐานทั่วไปส่วนกรณีการลงทุนทองคำซึ่งมีผลตอบแทนเหลือประมาณ 5% ทำให้สมาชิกบางส่วนยกย้ายเงินลงทุนนั้นมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับแต่ก็ย้ำให้สมาชิกมองภาพระยะยาวกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและติดตามปัจจัยเสี่ยงรอบด้านในช่วงที่เหลือของปีนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการซึ่งจะได้รับเงินก้อนเฉลี่ย1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตกบขเตรียมเสนอร่างกฎหมายขยายสิทธิ์ออมเงินต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญเพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณนะครับส่วนตัวเลขเพดานการหักเงินบำนาญเพื่อลงทุนนั้นจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ
2: มีโอกาสที่สมาชิกเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะออมต่อนะครับกฎหมายปัจจุบันสามารถออมต่อได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินเกษียณออกไปเป็นก้อนสามารถออมต่อให้เงินลงทุนต่อแล้วก็ทยอยรับเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดอะไรก็สุดแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบขได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอที่เขาสามารถใช้ได้
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาของท่านมีทางออก
4: ดิฉันลภรดากันเก
5: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
4: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น. เต็มอิ่ม90 นาทีกับ

0: ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
0: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้านและช่วงที่สำคัญเปิดบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
2: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
3: มาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะกระทรวงยุติธรรมจับมือประเทศสมาชิกอาเซียนเดินหน้าพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่งให้ทันสมัยพร้อมผลักดันกรมบังคับคดีสู่ศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายในภูมิภาคอาเซียนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งภายใต้หัวข้อการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ในระบบการบังคับคดีแพ่งสมัยใหม่จัดโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงสภาเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศหรือIHJ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมในครั้งนี้มี4ประเด็นสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของลูกหนี้รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA การคุ้มครองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในการติดตามทรัพย์สินและบังคับคดีโดยเวทีนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาประเทศจะช่วยยกระดับระบบบังคับคดีแพ่งของไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4: มีข่าวเตือนภัยนักสูบนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตที่ลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับอาจจะทำให้หมดสติหัวใจวายเฉียบพลันได้ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุอยู่ในพอตผลการตรวจสอบก็พบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ 3.56% และยังพบอีกสารคือเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นเองถือเป็นการตรวจพบยาเสพติดผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกครับสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายการนำสารทั้ง2ชนิดนี้มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันครับ
3: เขตวัฒนาคลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้รับเหมาทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นมีการสั่งปรับโทษสูงสุดรวม 20,000 บาทพร้อมกับเร่งขุดลอกคลองพร้อมกับมาตรการคุมเข้มไซต์งานก่อสร้างริมน้ำจากกรณีนางสาวพิมพ์จุฑาสกุลสิทธาดาผอ.เขตวัฒนาค่ะร่วมกับสำนักงานการระบายน้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบสร้างแอบทิ้งเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงเบื้องต้นค่ะมีการสั่งปรับอัตราสูงสุดรวมทั้งหมด 20,000 บาทพร้อมกับสั่งเร่งขุดลอกแล้วก็ฟื้นฟูสภาพคลองทันทีวันนี้ทีมข่าวเองก็พบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างทางเดินริมคลองซึ่งนางวรวีธนะดำรงชัยพรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนากล่าวว่าผู้รับเหมาได้นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแล้วก็เก็บกู้เศษคอนกรีตจากจุดที่เกิดเหตุออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับเหมาจะต้องขุดลอกคลองในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งโดยขณะนี้ผู้รับเหมาได้เพิ่มมาตรการป้องกันจัดหัวหน้าคนงานประจำจุดก่อสร้างเพื่อกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางด้านเขตวัฒนาค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังไซต์งานก่อสร้างริมน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ

0: ุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook เน้นย้ำการสื่อสารในฐานะองค์กรนิติบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้เอกเรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานสื่อสารอย่างมืออาชีพยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาในโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรวุฒิสภาผ่านสื่อ Facebook พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลเน้นย้ำบทบาทของวุฒิสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างการพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจึงควรสื่อสารให้ประชาชนรับและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อวุฒิสภาขณะที่นายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภากล่าวว่าสำนักงานวุฒิสภาตระหนักถึงการประยุกต์ใช้การสื่อสารของวุฒิสภาจนเป็นโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะให้บุคลากรนำไปใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์และให้บริการประชาชนเสริมศักยภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ที่โรงเรียนวัดประชาวงศารามหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมารุตนุชพุ่มผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมจำกัดพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่รวมกว่า100ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในอำเภอพุนพินเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยตลอดโครงการได้ส่งมอบอาหารให้ประชาชนแล้วกว่า 436,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่AIS เชิญชวนประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสทช.โดยสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันมานซิมหรือกด1612ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกรวมถึงผ่านเว็บไซต์ของ AIS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเข้ารับบริการที่ AIS Shop ทลวิสและตัวแทน AIS ทั่วประเทศการอัปเดตข้อมูลจะช่วยยืนยันตัวตนของเจ้าของหมายเลขรองรับการใช้บริการดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการนำหมายเลขไปใช้แอบอ้างจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลขได้อย่างต่อเนื่อง
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์ส่งต่อเตือนว่า7จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือนะครับกรมชลประทานคาดว่าน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่เขาอ้างมาแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ

ข่าวที่ระบุว่าเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงจากมวลน้ำเหนือเช็คให้แล้วเป็นข่าวจริงแชร์นี้ชัวร์ส่งแจ้งเตือนกันได้ค่ะกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7หลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนทยอยไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มเป็นปริมาณวินาทีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงประมาณ 1-1.5 เมตรจากระดับปัจจุบันนี้แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา7จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา

ดูเรื่องน้ำไปแล้วมาเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะคะรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ

ำนี้มาเช็คด่วนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักรอบใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมีผลตั้งแต่29สิงหาคมถึง2ไม่ใช่ฝนหนักแค่วันเดียวนะคะแต่หลายวันต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่องมรสุมขยับเข้ามาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีว่าพื้นที่เสี่ยงฝนนะคะจะตกหนักกระจายในหลายพื้นที่จุดเสี่ยงหลายจังหวัดจะมีฝนหนักเกิดขึ้นค่ะสำหรับวันที่30สิงหาคมนะคะพบว่าแนวฝนค่ะหนักมากขยายพื้นที่ไปถึงภาคเหนือนะคะต้องระวังจับตาที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราดสำหรับวันที่31สิงหาคมค่ะยังต้องระวังนะคะและเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและตากมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักมากขณะที่แนวริมโขงนะคะตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับพื้นที่จังหวัดนั้นก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมหากมีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะคะในพื้นที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซ้ำเติมในพื้นที่เดิมได้ค่ะเข้าสู่วันที่1กันยายนนะคะจะพบว่าจุดฝนตกหนักนะคะยังมีต่อเนื่องให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือคือเชียงรายลำปางและพื้นที่จังหวัดน่านและฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมและที่มุกดาหารค่ะส่วนวันที่2กันยายนนะคะแนวฝนหนักจะขยับมาเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแนวจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารไปจนถึงอุบลราชธานีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะปริมาณฝนตกสะสม5วันที่จะเกิดขึ้นพื้นที่สีม่วงนะคะจะพบว่าเท่ากับตราดรวมทั้งนครพนมและที่มุกดาหารด้วยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนทะเลค่ะทะเลอันดามันตอนบนจุดนี้นะคะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่และราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลายฝ่ายได้ตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนหลังจากคลิปภาพต่างๆได้เผยให้เห็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลไหลบ่าเข้าซัดพื้นที่กวาดเอาอาคารบ้านเรือนรถยนต์รถโดยสารและชีวิตผู้คนกลืนหายไปในพริบตาในช่วงแรกรายงานข่าวออกมาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ที่ทำให้ดินถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำก่อนที่น้ำจะสะสมจนทะลักลงมาที่พื้นที่ด้านล่างแต่ว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนปรับได้อาจจะเกิดจากดินถล่มมากกว่าที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับขณะที่สุประเมินเบื้องต้นครับว่าอาจจะเกิดจากหินและน้ำแข็งถล่มในฝั่งเนปาลส่งผลให้น้ำจึงสะสมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ่งกีดขวางแตกออกมวลน้ำนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำหลากในลักษณะแบบนี้เพิ่มอีกถ้าหากว่าบริเวณต้นน้ำยังคงมีสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นแม่น้ำอยู่แบบนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับก็คือก่อนจะเกิดเหตุไม่ได้มีฝนตกลงมาอย่างที่มักจะพบในเหตุน้ำท่วมฉับพลันปกติซึ่งการที่ไม่มีฝนตกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแล้วยิ่งทำให้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วโลกอาจจะไม่สามารถตรวจจับเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
1: ส่วนอินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานว่ามีประชาชนหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชน 3,400,000 คนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันเข้าไปในเมืองเบกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมอกควันหนาขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากชาวเมืองต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้ค่ะหมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย
0: สหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการครับข้อมูลจากสำนักข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือซึ่งจะตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงก็จะผลักดันให้รา
1: คาการยนต์นี้โดยจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบคดีที่มีข้อสงสัยดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสั่งเปิดการสอบสวนใหม่ทันทีความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเชจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนที่จะพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
0: บริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยทั้งนี้แม้เมตาจะไม่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่แต่ข้อตกลงฉบับนี้ก็แสดงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางในการกำหนดวิธีให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนยิ่งไปกว่านี้อาจเป็นต้นแบบสำหรับการยุติคดีความอีกหลายพันคดีต่อบริษัทสื่อสังคมออนไลน์หลังรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลกพยายามจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
1: เจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสนายสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนนะคะพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้โดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้จากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีหลังจากที่ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์เมื่อปี2563อย่างไรก็ตามพระองค์จะไม่กลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการแต่จะอาศัยอยู่ในอังกฤษในฐานะเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์

0: ทางนี้คาดการณ์กันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอน
1: หมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกในสโลวาเกียไม่ต้องการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: การท่องเที่ยวที่คึกคักอาจเป็นผลดีสำหรับบางที่แต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านวูโกลิเนตซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแห่งยูเนสโกของสโลวาเกียไม่ต้องการเช่นนั้นโดยเฉพาะท่องเที่ยวเพราะการที่มีมากเกินไปทำให้ทุกคนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวและไม่พอใจอย่างมากที่นักท่องเที่ยวหลายคนมีพฤติกรรมไม่เคารพในความเป็นท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องการให้ยูเนสโกถอดชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ออกจากบัญชีมรดกโลกอีกด้วยที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้ซุงอายุเก่าแก่เพียง45หลังแต่เจ้าของบ้านหลายหลังต้องนำป้ายข้อความว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามเข้าและห้ามถ่ายภาพมาติดไว
3: ้
2: อันตอนซาบูชาชาวบ้านวัย68ปีกล่าวว่านักท่องเที่ยวได้พยายามเดินเข้ามาเพ่นพ่านในอาณาบริเวณบ้านในทุกๆวันเพื่อถ่ายรูปและบ้านก็ชะโงกหน้าตามหน้าต่างเพื่อสอดส่องเข้ามาในบ้านทำให้รู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนปีละประมาณ 100,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสูงและสภาพพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรองรับได้ในจำนวนนี้เนื่องจากที่นี่ยังขาดแคลนสุขาสาธารณะถนนที่ไม่กว้างขวางอีกทั้งไม่มีที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งซาบูชาก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนถึงกับแอบเข้าไปขับถ่ายในสวนของบ้านคนอื่นและบางครั้งก็เดินบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนเพื่อขอใช้ห้องน้ำอย่างไรก็ตามที่นี่เหลือประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวรเพียง17คนเท่านั้นและเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีคนอาศัยอยู่ต่อไปทางการสโลวาเกียจึงต้องจ่ายเงินเยียวยาให้แต่ละคนปีละ400ยูโรหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อชดเชยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนแอบเผยว่ากิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมเทศกาลหรือพิธีแต่งงานจำลองเพื่อโชว์นักท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะหลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านจึงมองว่าทางการหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกินจริงมากไปสักหน่อยแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากคนในท้องถิ่นว่าไม่ต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่มิโลสลาฟพาโรแบกหัวหน้าก็ยืนยันว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่มีชีวิตและจะไม่มีการขอยกเลิกสถานะมรดกโลกอย่างเด็ดขาดและจากนี้ทางการจะเร่งจัดหาทุนจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพิ่มห้องน้ำสาธารณะและสร้างจุดจอดรถรับส่งนอกหมู่บ้านเพื่อลดความแออัดซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีอย่างคริสติน่าเซียนฮอฟเตสเตอร์วัย52ปีก็ยังบอกว่าทำให้บรรยากาศดูอึดอัดและเข้าใจความรู้สึกหากมีคนแปลกหน้ามาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
0: วันนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะ
1: ในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติด
4: YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหว
5: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
6: หนึ่งพฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.

0: prd.go.th ครับและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับช่วงทำไมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกวาระแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของนักลงทุนของนักการเงินจากทั่วโลกเลยนะครับกับการประชุมที่มีชื่อว่า AM 2026นะครับการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับทำไมประเทศไทยถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: ขอบพระคุณนะครับท่านโฆษก
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: ก่อนอื่นเลยขอทำความเข้าใจเรื่องชื่อก่อนขออนุญาตเรียกสั้นๆได้ไหมการประชุม IMF และ World Bank
2: ได
1: ้ได้เนาะเอาสั้นๆแบบนี้จะได้เข้าใจเพราะการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมันยาวไป
2: ไ
1: ม่มีใครจำได้
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็บอกอาจจะสั้นไปคือ AM 2026
1: นั่นก็ Annual Meeting
2: ครับ
1: ประชุมประจำ
0: ทีนี้
1: นะครับก็ขออนุญาตเรียกเป็นการประชุม IMF และ World Bank จะได้เข้าใจตรงกัน
2: ได้ค่ะ
1: เข้าใจว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะมาตรวจความพร้อมของประเทศไทยมาตรวจแล้วผลเป็นยังไงครับ
2: ก็ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างมากนะคะก็ต้องเรียนว่าเราเตรียมงานมา3ปีนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานที่นะคะโรงแรมหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขามาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มากรกฎาคมอีกก็รู้สึกว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีแผนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างในสถานที่แล้วก็แผนเรื่องของแผนฉุกเฉินต่างๆด้วยแล้วก็การต้อนรับต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็ตกลงกันไว้ค่ะ
1: ที่ว่าก่อสร้างคุณนรสกรอาจจะนึกไม่ออก เคยไปเดินงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นห้องประชุมใหญ่บ้างเล็กบ้าง
0: ใช่
1: แต่ก็มีไม่กี่ห้องหรอก
0: ครับ
1: ในเที่ยวนี้ต้องใช้กี่ห้องครับ
2: ทั้งหมดเนี่ย540ห้องจะมีออฟฟิศอยู่ประมาณ500กว่าห้องนะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยจะแบ่งออกเป็นย่อยๆสำหรับแต่ละประเทศนะคะก็ห้องหนึ่งจุได้ประมาณ6คนนะคะแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะและแต่ละห้องเนี่ยก็จะต้องบอกว่าปรับอุณหภูมิได้ของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ได้ยินเสียงจากห้องอื่นแล้วห้องอื่นก็ต้องไม่ได้ยินเสียงห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของความลับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเดลิเวอร์เราต้องทำให้ได้อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบอาจารย์ว่า
1: การก่อสร้างมันอยู่ตรงนี
2: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงเลือกเรา
1: ซึ่งตัวนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในศูนย์ธุรกิจถูกไหม
2: ใช่ค่ะทั้งหมดใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
1: นึกออกไหมเวลาเราไปเดินงานหนังสือโน่นนี่มันไม่มีห้องอะไรขนาดน
0: ั้
1: น
0: เป็นโล่งๆแต่นี่คือเนรมิตขึ้นมา500กว่าห้อง
2: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้เวลาเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเวลาเจ้าภาพเขาไปคัดเลือกแต่ละประเทศเนี่ยเขาดูเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
2: ดูเข้มข้นมากต้องบอกว่าจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่ยื่นขอเป็นเจ้าภาพเข้าไปนะคะเราก็เข้ารอบสุดท้ายจำได้ว่ามี5ประเทศด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ประชุมที่มีอยู่แล้วไม่ต้องก่อสร้างใหม่นะคะแค่อาจจะมีการก่อสร้างด้านในบ้างนะคะมีเรื่องมาตรฐานของที่พักแล้วก็ความเพียงพอเราต้องมีที่พักที่เพียงพอที่อยู่ภายใน5กิโลจากสถานที่ประชุ
0: ม
2: นะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบๆนะคะรวมถึงในเรื่องของความ
1: เขาให้ความสำคัญ
2: มากค่ะใช่
1: ถ้าถามเป็นเกรด A B C D การตรวจความพร้อมล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้เกรด A ไหมครับ
2: คิดว่า A ค่ะ
1: คิดว่า A มั่นใจมาก
2: เพราะว่าพูดคุยกับทางต้องเรียกว่า Secretariat ของทั้ง World Bank แล้วก็ทั้ง IMF เองเนี่ยก็มีความพึงพอใจแล้วก็ขอบคุณพวกเรานะคะรวมทั้งทีมจัดงานเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วเขาก็สบายใจที่จะกลับมาในเดือนตุลาคมค่ะ
1: เวลาเข้ามาตรวจเขามีการสอบถามเรื่องธีมของงานไหมครับเราจะจัดอะไรยังไงจะลงรายละเอียดขนาดนั้นไหมอ
2: าจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องที่จริงแล้วเราเตรียมตั้งแต่พอเราทราบว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะให้ภาพของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มสวยอาหารอร่อยมีความสะดวกสบายแต่ต้องเป็นเรื่องของว่าเอ้ยคนไทยก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะเป็นคนคิด ก่งแล้วก็ตอบโจทย์ของโลกไปพร้อมกันด้วย

0: ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นว่าธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะนำเสนอคืออะไรนะคะ
1: ธีมที่ว่าคืออะไร
0: ให้เฉลยเลยนะคะค่ะจริงๆธีมของประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษคือ New Horizon Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ก็คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปคือการที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะประเทศไทยก็ต้องก้าวไปยังขอบฟ้าใหม่มันคือ New Horizons นี่ Empowering People ก็หมายความว่าการก้าวไปข้างหน้านั้นเราจะพัฒนาไปยังไงต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางต้องทำให้คนสามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในขณะที่ต้องมีความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานต้องดีในเรื่องที่เป็นบริบททางเศรษฐกิจทางการเงินรวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพร้อมและมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไม่ใช่แข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นล้มได้เร็วลุกได้เร็วต้องรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยากจะ
1: มีคำฮิตหมด empowering power เอ้ย people นะมี building resilience มีหมดทีนี้ผมได้อ่านคำสัมภาษณ์ของท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าเราจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดกับเศรษฐกิจโลกที่ต้องสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่พูดถึง
0: ใช่ด้วยค่ะต้องเรียนว่าในงานเนี่ยเราจะมี1พาวิเลียนเลยที่ทำเอาไว้เพื่อเทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็ช่วงงานก็จะเป็นวันที่13ตุลาคมพอดีก็จะมีการเปิดพาวิเลียนนั้นแล้วก็ภายในพาวิเลียนเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงหลักการทรงงานและหลักคิดของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่พวกเราคุยกันวันนี้เนี่ยท่านทรงเป็นผู้มาก่อนการท่านคิดมาก่อนแล้วเอาสมดุลสร้างความสมดุลเพิ่มเติมการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาที่เพื่อเห็นความเรียกว่าหลักคิดแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยค่ะ
2: เคยไปการจัดการประชุมระดับโลกมาหลายครั้งแล้วนะผมไม่เคยไปเลย อยากให้ท่านโฆษกได้เล่าสักนิดนึงนะครับว่าในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนรมิตไว้500กว่าห้องเนี่ยนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนต่างๆเนี่ยอย่างของการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เรามีจุดต่างๆอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจมั้ยครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าข้างในเป็นอย่างไรเผื่อบางคนไม่ได้ไปหรอกแต่รู้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยจัดงานลักษณะนี้มันชาวโลกจะได้เจออะไรบ้าง
0: ได้ค่ะในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่าห้องประชุมเนี่ยจะมี

0: เกียรติแล้วเนี่ยก็จะมีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่เรียนว่าก็จะมี1พาวิเลียนที่โชว์เคสเรื่องนี้ของประเทศไทยว่าเราทำยังไงเราดูแลให้คนเรียกว่า empowering people ยังไงนะคะอันนี้อุบไว้ก่อนว่ามีแก๊กอะไรข้างในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของพาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยจะปรับตัวเข้าไปสู่ greenEconomy ยังไงนะคะก็จะมี1พาวิเลียนอีกพาวิเลียนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ longevity ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาสังคมสูงวัยแต่คิดว่าเราปรับตัวได้ดีแล้วแทนที่เราจะปรับตัวคนเดียวเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราปรับตัวมันเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆแล้วก็ที่มีเรื่องของสังคมสูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอยากจะโชว์เคสก็จะเป็น4พาวิเลียนทั้งหมดค่ะ
1: ครับในเรื่องของแบงค์ชาติล่ะครับในฐานะโฆษกแบงค์ชาติต้องอวดหน่อยว่าแบงค์ชาติมีอะไรจะโชว์กับสังคมการเงินโลกที่มากันมั้ย
0: ค่ะก็ต้องว่าอย่างที่เรียกว่าเราคิดมา3ปีนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะผลักดันเราก็อยากให้คนเนี่ยได้อะไรกลับไปจากการประชุมไม่ใช่แค่ว่าจำได้ว่าเคยมาเมืองไทยแต่ว่าประเทศไทยมีอันนี้ด้วยนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเรามีดิจิทัลอีโคโนมีที่ดีเรามีการก้าวหน้าค่อนข้างเยอะสำหรับแบงก์ชาติเองเนี่ยหลายๆท่านคุ้นเคยอยู่แล้วใช้ทุกวันใช้หลายๆครั้งเรื่องพร้อมเพย
1: ์
0: นะคะแล้วก็มีการเอาไปต่อยอดนะคะเป็นเป๋าตังเป็นแล้วก็เป็นการใช้มาตรการต่างๆของภาครัฐที่เอาพร้อมเพย์มาใช้นะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองในเรื่องของความก้าวหน้าทางดิจิทัลก็คือว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะพอมี AI เข้ามามันมีทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นกันมีตั้งแต่เรื่องของฟรอดสแกมนะมิจฉาชีพที่หลอกลวงในเรื่องของการเงินของพี่น้องประชาชนมีเรื่องไซเบอร์นะคะที่มันมาทุกวันมาเรื่อยๆเราได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ถ้าเรามีดิจิตอลเข้ามามันอาจจะทำให้คนที่เข้าไม่ถึงดิจิตอลเข้าไม่ถึงภาคการเงินก็ได้ฟุตพริ้นท์บางคนไม่มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไม่เคยมีโมบายแบงกิ้งแต่ต่อไปในอนาคตการให้สินเชื่อจะดูข้อมูลพวกนี้เยอะขึ้นคนกลุ่มนี้อาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงตอนนี้แต่ในอนาคตเขาไม่มีฟุตพริ้นท์เขาอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอันนี้เป็น3มิติที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนมาพูดคุยกันว่าเอ้ยในฐานะคนที่ดูระบบการเงินโลกแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะเรสคือว่าสิ่งที่เราอยากให้คนถือกลับไปก็คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยเคยได้พูดคุยกันมาก่อนหลายๆประเทศมีปัญหาก็คือเรื่องของฟรอดสแกมทุกคนเจอความท้าทายเดียวกันหลังๆก็จะเจอว่าเวลามิจฉาชีพหลอกเงินเราไปมันหายไปที่ต่างประเทศแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมองว่าชวนคนมาคุยกันเรื่องนี้ดีไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว IMF กับ World Bank ก็จะมีการเรียกว่า launch หรือเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าบางกอก blueprint
1: กำลังจะถามคำนี้พอดีเพราะเห็นท่านผู้ว่าการวิทยให้สัมภาษณ์ว่ามีบางกอก blueprint คือตัวนี้เลยที่เล่าไปแล้ว
0: ครับ
1: และคิดว่าคนที่มาประชุมเขาจะยอมรับแนวคิดนี้หรือตื่นเต้นแค่ไหนเพราะต้องถือว่าเมืองไทยในเชิงการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยเราด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่เราแจกเงินกันเยอะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ผ่านระบบนี้ทำให้เรามีความก้าวหน้ากว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ถูกไหมครับ
0: จริงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ถูกมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ
1: ก็แปลว่าในเชิงเนื้อหาสาระฐานนี้เราพร้อมแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในเชิงสีสัน
2: ครับ
1: ผมเคยตามข้อมูลและเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการก็บอกว่าจะมีการในห้องประชุมจะมีการตกแต่งเนา
0: ะ
1: ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์หลายๆจังหวัดจะมาโชว์ตรงนี
2: ้
1: อาหารการกินถ้าข้าวก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% อะไรพวกนี้เล่าสีสันพวกนี้ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเตรียมอะไรบ้าง
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากที่จะเราบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของ IMF และ World Bank เราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นอเจนดาหลักๆอ่ะก็จะถูกกำหนด
1: เขากำหนด
0: โดยเขานั่นแหละนะคะแต่ว่าเราทำยังไงให้ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องคนมา 15,000 คนหรือ 20,000 คนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นแต่ทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรามีของดีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องเข้ามาแต่เราจะนำของเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโชว์เคสอย่างเช่นที่เราบอกห้องประชุมมี500กว่าห้องนะคะห้องออฟฟิศมี500กว่าห้องเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่ทาง QSNCC ก็ช่วยกันทำเนี่ยก็คือ
1: เรื่องของชาติเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะก็ขอเอาตัวผ้านะคะผ้าเข้าใจว่าจาก21จังหวัดประมาณ37ลายเอามาตกแต่งแต่ละห้องแล้วเขาก็จะมีการ์ดอธิบายว่าผ้านี้มาจากไหน

0: าเป็นยังไงนะคะในแต่ละห้องก็จะมีการตกแต่งที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เล่าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารเมนูที่เราใช้ใน host government dinner ก็คือให้ที่มีคนเข้าร่วมน่าจะประมาณ 3,000 4,000 คนเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็จะมีปลานิลจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากว่าเป็นปลาของพ่อนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจังหวัดพัทลุงโกโก้จากนครศรีธรรมราชเราเอามาจากทั่วประเทศนะคะอาหารเหล่านี้ของดีๆมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วเราก็จะเล่าสตอรี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าผู้เข้าร่วมที่มาเห็นผ้าอยากได้ทานอาหารอร่อยอยากทานอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาหลังจากการประชุมเดินทางไปหรือกลับไปแล้วกลับมาใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้การประชุมครั้งนี้สร้างรายได้ที่ไม่ใช่แค่ในช่วงการประชุมให้กับประเทศไทย
1: ไม่ได้จัดเสร็จแล้วกลายเป็นไฟไม่ฟางหายไปแต่ผลประโยชน์ควรจะเติบโตต่อเนื่องยั่งยืน
0: ใช่ค่ะ
2: เรามีการมองต่อเนื่องไปหรือเปล่าครับว่าสมมติสินค้าต่างๆที่มาขายที่มาโชว์เนี่ยโชว์เคสนะครับพวกผ้าไหมต่างๆหรือว่าอาหารการกินเรามีคอนแทคหรือว่าอะไรไหมสำหรับบางประเทศหรือบางท่านที่เอ้ยฉันอยากกินต่ออยากจะซื้อต่อหรือว่าอยากจะไปดูในพื้นที่ที่มีการผลิตลักษณะเนี่ย
0: ค่ะก็อย่างที่เรียนว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆสตอรี่แล้วก็จะมี QR code ให้โหลดก็จะเห็นได้ว่ามาจากไหนสตอรี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว
2: ้
0: ว่าเป็นอะไรมาจากไหนเป็นของดีจังหวัดอะไรนะคะก็จะทำให้หลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองรองก็จะได้รับคนก็จะรู้จักมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนรู้จักประเทศไทยไม่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักที่เป็นเมืองหลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะเน้นว่ามาจากหลายๆจังหวัดที่ส่วนนึงเป็นเมืองรองแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้คนคุ้นเคยได้มากขึ้นนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงของชำร่วยของชำร่วยอันนี้ลืมเล่านะคะของชำร่วยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าก
1: ระเป๋าผ้า
0: ซึ่งอันนี้ก็จะมาจากราชบุรี
2: ราชบุรี
0: ค่ะแต่ว่าเอาไปประกอบหรือเอาไปเย็บที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายรายได้เข้าใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้ออกไปได้มากที่สุดนะคะในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราสร้างในครั้งนี
1: ้เห็นละความพร้อมทางนั้นทั้งเนื้อหาสาระทั้งสีสันและความประทับใจทีนี้ถึงนาทีนี้แล้วกลางสิงหาคมแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเราเห็นตัวเลขรัฐบาลแถลงแบงค์ชาติแถลงเนี่ย 15,000 คนถึง 20,000 คนเนี่ยคอนเฟิร์มมาประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเป็นระดับไหนบ้างลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยครับว่าใหญ่ขนาดไหนที่มากัน
0: จริงๆล่าสุดที่เราคุยกับทาง IMF เมื่อเดือนกรกฎาค่ะเขาบอกว่า 15,000 คนเนี่ยได้แล้วน่าจะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างนี้จนถึงตุลาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกกี่คนแต่เดี๋ยวตัว registration ที่เราเห็นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเกือบ200ประเทศนะคะมีเบอร์หนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ IMF World Bank มาแน่ๆเราจะเห็น WTO เราจะเห็น UN ที่เคยมานะคะแล้วก็องค์กรการเงินอื่นๆเราจะเห็นนักการเงินรุ่นใหญ่และรีฟิงค์นะคะอย่างอันนี้ปกติเขาจะมานะคะยังไม่เห็นว่าลงทะเบียนหรือยังนะคะแต่ว่าปกติจะมาเราก็จะได้เห็นกลุ่มเหล่านี้ที่เขาจะมาเขาก็อาจจะไม่ใช่แค่มาร่วมการประชุม IMF World Bank แต่ว่าก็จะมีงานที่เรียกว่าaffiliated events activities ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นศักยภาพไม่ใช่แค่ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าเป็นข้างนอกสถานที่ข้างนอกของเราด้วย
1: แต่ว่าผู้บริหารชั้นนำของ IMF วงการการเงินทั้งโลก
2: ครับ
1: กระทรวงการคลังทั้งโลกธนาคารชาติทั้งโลกบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะมาร่วมซึ่งเขาต้องมาเปิดตัวมาเจอทุกคนนี่คือคนที่เรียกว่า VVIP ของโลกตรงน
2: ี้เริ่มตื่นเต้นแล้วอาจารย์แล้วก็จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งคนที่จะได้สัมผัสได้เห็นผู้นำต่างๆเหล่านี้ก็คือคนกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ทราบว่ารัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วด้วยใช่ไหมครับวันที่
0: 16
2: ทีนี้คนกรุงเทพหรือคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเราจะมีการร่วมต้อนรับยังไงดีหรือว่าขอความร่วมมืออะไรยังไงกับพี่น้องประชาชนบ้างครับในช่วงที่มีการจัดการประชุม
0: จริงๆเหตุผลที่เราให้วันที่16เป็นวันหยุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เนื่องจากว่าการจราจรในวันเนื่องจากวันนั้นจะมีการประชุมใหญ่ที่สุดคือ plenary นะคะก็จะมีการประชุมที่หนาการจราจรที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าหลายๆท่าน work from home ได้ใน

0: ช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะทำให้ถนนไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าในช่วงนั้นคนที่มาส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้นะก็สามารถต้อนรับได้จริงๆเรามีโปรแกรมหลายอย่างที่จะให้เขาออกไปเที่ยวในกรุงเทพด้วยหรือออกไปดูรอบๆกรุงเทพนะก็จะมีหลายๆจุดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามจัดสรรเอาไว้
1: เขาจะมีซิตี้ทัวร์แล้วคนติดตามจะมีพาไปหลายๆที่ละทีนี้ชาวบ้านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ท่านโฆษกเอ๊ะแล้วฉันได้อะไรฉันได้อะไร
0: ก็ต้องเรียนว่าการประชุมผลที่ได้จากการประชุมเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงการประชุมเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเกิดแล้วในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะคะมีการทำของชำร่วยแล้วนะคะมีการจ้างงานแล้วเดี๋ยวเราจะจ้างคนขับรถอีกนะคะที่ต้องมีการเรียกว่ามียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เมื่อในช่วงนั้นแน่นอนนะคะมีการสร้างรายได้แล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าไปดูข้อมูลของคนที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนวันเนี่ยมันยาวกว่าปกติ
1: ไม่ได้มาแค่ประชุม
2: 12
1: แล้วก็8เสร็จประชุมกลับ
0: ใช่เพราะว่าบางคนมาก่อนบางคนอยู่ต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีแผนสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราหวังก็คือว่าต้องเรียนว่าจากที่พูดคุยเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ำได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆแต่ยังไม่เคยมาแล้วเขาก็มองว่าเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเขากลับมาอย่างที่เรียนว่าอาจจะไม่ได้กลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้แค่พาเพื่อนพาญาติพี่น้องพาครอบครัวมาแต่อาจจะพาธุรกิจกลับเข้ามาถ้าเขาเห็นความพร้อมเห็นศักยภาพประเทศไทยอาจจะมีข่าวตามหน้าหนังสือทั่วโลกตามสื่อทั่วโลกเยอะแต่ว่าเราอยากให้เขามาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าจริงๆเมืองไทยน่าอยู
1: ่
0: แล้วก็เรามีศักยภาพที่จะเป็นทั้งเรื่องของหับของธุรกิจรวมถึงการผลิตต่างๆด้วยค่ะ
1: แบงค์ชาติหรือรัฐบาลจะมีไทยช่วยโลกพลัสไหมครับ คือเมื่อถึงเวลาจะไปเที่ยวลดให้อีก 40% 30%
0: เข้าใจว่าจะมีภาคเอกชนที่ทำส่วนลดให้สำหรับคนที่มีแบดจ์ของการเข้าประชุมนะคะเพราะอันนี้ก็จะได้แต่อาจจะไม่ถึง 30% ค่ะอาจารย
1: ์นั้นแย่เล่นครับทีนี้นักศึกษาเยาวชนที่ชมอยู่สมัย1991นะผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะก็จะมีเด็กนักศึกษาไม่ได้มาฝึกงานคนที่มีความรู้หน่อยภาษาดีก็มาเป็นเลซองบ้างอะไรบ้างเน
2: ี่
1: ยถ้าเขาสนใจตรงนี้เขาสมัครอะไรทำอะไรได้ไหมครับ
0: จริงๆเราปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็คัดเลือกได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราคัดเลือกเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศนะคะได้มาทั้งหมด250คนนะคะก็จะมาช่วยงานก็จะได้มาเห็นงานอย่างที่อาจารย์เคยเห็นสมัยก่อนนะแต่จะมาเป็นอาจารย์นะคะแต่ว่านักศึกษาเหล่านั้นก็จะได้มาเห็นมาเจอของจริงนะคะว่าเวลาการประชุมระดับโลกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้สำหรับน้องๆ นะคะ
1: ตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดียอดเยี่ยมมากสำหรับเขา
0: จะได้เห็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: จากทั่วโลก
0: ที่เราเห็นในข่าวเขาจะมาปรากฏกายต่อหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ว่าการหลายๆท่านเรากำลังลุ้นอยู่ว่าหลายๆท่านที่มีข่าวเยอะๆจะมาไหมนะคะอันนี้ก็กำลังรอดูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการต้อนรับเรียซองนะคะซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากกระทรวงการคลังเองที่เป็นหนึ่งใน Thailand Planning Team นะคะแล้วก็แบงก์ชาติก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ส่งคนมาเป็นเรียซองแล้วก็เรียซองเราสเปเชียลนะคะนอกจากเรื่องของ Hospitality แล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่พูดภาษาแต่ละภาษาได้แล้วก็
1: ต้องมีครบทุกภาษา
0: ใช่ใ
1: ช่ค่ะต้องมีครบทุกภาษาที่มาสงสัยเดือนหน้าต้องเชิญท่านโฆษกอีกครั้งนึง
2: ครับ
1: มาแรปอัพอีกทีเพราะเดือนหน้ากันยาต้นตุลานี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวกันยาจองเอาไว้ก่อน
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
2: ครับก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับของการจัดการประชุมในระดับโลกนะครับ World Bank and IMF 2026นะครับดังนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยวดีชัยอนันต์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อน

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

GMT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตนั้นกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแวงเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศวิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชร

ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาชนะทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568พระเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดินยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูป
องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นาทีของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัด
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณ เมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยริน

ระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
11: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอด

และหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: จากผ้าทอพื้นถิ่นสู่ราชินีแห่งใหม่ไทยเริ่มต้นมาจากพระราชดำรัสที่เป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันว่าผ้าที่ใส่นี่สวยมากทอให้พระราชินีได้ไหมด้วยความงดงามของลวดลายและเพราะพระราชินีเป็นผู้ชุบชีวิตให้กลับมาอีกครั้งทำให้ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งใหม่ไทยวันนี้จะพาทุกท่านมาที่จุดกำเนิดของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตผืนผ้าแพรวาเป็นเพียงผ้าสบายห่มไหล่ที่ชาวไทยพวนและชาวภูไทยทอใช้กันในครัวเรือนแต่เมื่อแสงแห่งพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่องสว่างมาถึงดินแดนอีสานความงามที่ซ่อนอยู่กลางผืนผ้าจึงถูกค้นพบพระราชดำรัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาได้ชุบชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลายเป็นตำนานราชินีแห่งไหมไทยการปกป้องสืบสารและส่งเสริมมรดกชิ้นเอกนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2: หากจะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นประวัติศาสตร์อันซาบซึ้งใจของพวกเราชาวกาฬสินธุ์ต้องย้อนไปในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ค่ะในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่าน

0: ที่เปลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์เช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับกี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวายังคงทำหน้าที่สร้างรายได้สร้างรอยยิ้มและประกาศความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทยให้กระจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับกระบวนการส่งเสริมเรื่องของผ้าไหมแพรวาในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านอธิบดีก็มอบหมายภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเรื่องของกลุ่มโอท็อปให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครับในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสินค้าโอท็อปสินค้าสำคัญก็คือเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับซึ่งก็เป็นผ้าไหมแพรวาเป็นถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในฐานะของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดครับเราสนับสนุนอยู่3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของผู้ผลิตผู้ประกอบการครับสำคัญเรามุ่งเน้นให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านผ้าไหมแพรวาครับเพราะว่าทุกท่านรู้ดีครับเรื่องของผ้าไหมแพรวากว่าจะมีวันนี้ครับองค์พระพันปีท่านให้การสนับสนุนจนถือว่าเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวานี่เบื้องต้นสำนักงานพระนามชนก็จะให้ท่านรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับส่วนที่สองครับทุกวันนี้กลุ่มที่เข้ามาผลิตผ้าไหมแพรวาเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะความสามารถครับเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปพระนามชนก็ต้องให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่มีความสามารถที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่สองครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ในส่วนของความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนไปพระนามชนก็จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้เขารู้ว่าตลาดไปถึงไหนต้องผลิตสินค้าแบบไหนถึงจะโดนใจลูกค้าในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สามขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตลาดนำการผลิตตอนนี้ทุกวันนี้คนซื้อของออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มผ้าไหมแพรวาก็เช่นกันครับถ้าปรับตัวไม่ทันนะครับส่วนแบ่งการตลาดมันจะเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดกาฬสินธุ์เราส่งเสริมให้พี่น้องรู้จักขายของในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTokนะครับ Lazada อะไรต่างๆพวกนี้และนอกจากนั้นที่สำคัญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านให้มีช่องทางออนไลน์ที่เป็นของจังหวัดในชื่อแพลตฟอร์มโอเคช็อปโอท็อปฮักกาฬสินธุ์แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่นำผ้าไหมแพรวาหรือว่าสินค้าโอท็อปเข้าไปขายในนั้นครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมให้เชื่อมตลาดพวกนี้ให้นะครับนี่ก็คือบทบาทสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดครับ
2: พระเมตตาที่แผ่ปกคลุมไม่เพียงสร้างอาชีพแต่ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน นำพาความตื้นตันใจมาสู่หัวใจทุกดวง

0: ระราชดำรัสที่ยังคงก้องกังวานในความทรงจำคือพลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านหันมารวบรวมภูมิปัญญาถักทอผืนผ้าด้วยความรักและความจงรักภักดี
1: ครั้งแรกเมื่อปี2525แม่อายุ14ปีรับเสด็จที่วัดป่ารังสีปาริวันอยู่ที่บ้านโพนเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรชาวอำเภอคำม่วงแล้วเมื่อ2520กับในหลวงรัชกาลที่9พอ2525สมเด็จวัดพันปีหลวงก็เสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรที่บ้านโพนค่ะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเรายังมีความรู้สึกว่าเราได้รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เราก็มองเห็นพระองค์ท่านแค่ไกลๆเป็นภาพบรรยากาศไกลๆแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความปลื้มปิติได้ตามภาษาเด็กเนาะตอนนั้นอะเรายังเป็นเด็กอยู่แค่มีความดีใจว่าโอ้เกิดมาชาติหนึ่งเราตัวเล็กขนาดนี้ก็ยังได้เฝ้าเสด็จพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นอะค่ะตอนนั้นอะเรามองเห็นไกลๆยังไม่ได้มองดูพระพักของพระองค์ท่านว่าสวยงามแค่ไหนจนต่อมาอีกสองหลายปีเราเรียนจบม.6แล้วออกมาเป็นเกษตรกรแล้วมีโอกาสได้สานต่องานทอผ้าไหมแพรวาซึ่งดั้งเดิมเราก็เรียนรู้จากคุณแม่นะคะจนมา2000เราเริ่มเข้ามาสานงานต่อทั้งในเรื่องทอผ้าไหมแพรวาจากครอบครัวแล้วก็เข้ามาสัมผัสกระดานมูลการทอผ้าไหมแพรวาแบบกลุ่มซึ่งตอนนั้นยังเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนซึ่งเราสานต่อจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จเมื่อ2520ที่พระองค์ท่านส่งพระราชทานเส้นไหมให้กับชาวบ้านโพนให้ทอผ้าไหมแพรวาส่งพระองค์ท่านก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆแต่เราก็จะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4ต่อจากรุ่นของคุณแม่คำใหม่คุณแม่คำสอนแล้วค่ะพอเรามาสานงานต่อด้านผ้าไหมแพรวาในนามของกลุ่มอาชีพสตรีตอนนี้เรามีโอกาสได้ทอผ้าไปถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็แต่ของแม่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระพันปีแต่เรามีโอกาสได้พาสมาชิกที่ได้รับรางวัลกับสมเด็จพระพันปีหลวงโครงการของพระองค์ท่านเราก็จะพาสมาชิกไปรับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศทุกเดือนพฤศจิกายนจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดหนึ่งเราเป็นเกษตรกรเนาะพฤศจิกายนนี่ถึงหน้าเกี่ยวข้าวพอดีพวกแม่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าวดอนะบรรยากาศสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารยังไม่เยอะหมดทั้งหมู่บ้านมีโทรศัพท์บ้านแค่อันเดียวก็พอไปเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายนเรารู้แหละว่าเดือนพฤศจิกายนพระองค์ท่านจะเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศเกี่ยวไปก็คอยเงยมองท้องฟ้านะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เขาลาดตะเวนนั่นคือสัญลักษณ์ที่พระองค์ท่านจะเสด็จแล้วพอได้ยินเสียงเครื่องบินระวางเคียวเลยเด้วางเคียวเลยแล้วก็กลับเข้ามาบ้านวิ่งหาสมาชิกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วทุกคนต้องเตรียมผ้าไหมแพรวาหนึ่งผ้าไหมแพรวาประเภท10ลายที่จะส่งประกวดกับโครงการของพระองค์ท่าน2ผ้าไหมแพรวาที่เราทอเตรียมไว้ทั้งปีที่จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเราก็คงไม่มีผ้าไหมแพรวาที่เป็นราชินีแห่งไหมเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแล้วเรามีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านมีโอกาสได้ทอผ้าไหมแพรวาถวายพระองค์ท่านแล้วปัจจุบันยังมีโอกาสนำผ้าไหมแพรวาไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจจนผ้าไหมแพรวามีชื่อเสียงเราก็มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงต่อไปนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่พระองค์ท่านก็อยู่ในความทรงจำแล้วเราก็ขอปฏิญาณตนว่าเราจะสืบสานงานผ้าไหมแพรวาจากรุ่นเราแล้วก็จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ผ้าไหมแพรวาคงอยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไหมเราจะ

0: สืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจนจะไม่มีวันสูญหายนั่นแหละค่ะ
1: เรื่องของการสวมใส่ผ้าไหมแพรวาจริงๆแล้วพอมาอยู่ที่นี่เริ่มที่จะมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยนะคะทีนี้พอต่อมาเราได้มาอยู่ในย้ายย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในสังคมที่เห็นคุณค่าของความผ้าไทยนะคะแล้วตัวเองก็มาอยู่เป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผ้าไทยของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะคะการสวมใส่ผ้าไทยเนี่ยทำอยู่ตลอดแล้ว เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่ทำงานเองทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการสวมใส่ผ้าสิ้นแล้วก็เป็นผ้าไทยผ้าไหมแพรวายุคก่อนนะคะก็จะมีอัตลักษณ์เป็นรูปลายขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็จะมีขั้นๆแต่ในยุคปัจจุบันค่ะก็มีการทอมีลวดลายใหม่ๆแล้วก็มีความทันสมัยนะคะจากเมื่อก่อนจะเป็นผ้าผืนเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านนะคะได้มีพระราชดำรัสให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสามารถนำไปตัดชุดได้ทำประยุกต์เป็นผ้าอย่างอื่นได้อันนี้ความแตกต่างก็คือความทันสมัยมีมากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงกลุ่มคนทอก็ยังรักษาอัตลักษณ์ไว้ของความเป็นผ้าแพรวาไว้นะคะแล้วก็ผ้าแพรวาเป็นที่คนทอก็จะบอกว่าผืนเดียวในโลกคือทุกผืนทอด้วยมือเพราะฉะนั้นจะมีผืนเดียวเท่านั้นใน1ปีแล้วก็จะมีการออกไปดูงานไปส่งเสริมก็คือเราก็จะพากลุ่มของเรานะคะไปดูการทอไปดูแม้กระทั่งการเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ของเรานะคะก็จะส่งเสริมด้วยการคือในสมาชิกของเรานะคะทุกคนก็จะมีการสวมใส่ผ้าไทยเวลาที่เราจะไปงานกิจกรรมใดๆก็ช่างเราก็จะลงในกลุ่มว่าสวมใส่ผ้าไทยนะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดผู้ไทยซึ่งเป็นชุดพื้นถิ่นเลยของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะบางงานก็จะไม่ชุดผู้ไทยจะเป็นผ้าไหมแพรวานะเนี่ยค่ะในการไปร่วมงานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นค่ะจากผ้าที่อยู่บนบ่านะคะณปัจจุบันกลายเป็นราชินีแห่งไหมที่อยู่ในวงกว้างแล้วรู้จักกันทั่วโลกนะคะ
2: จากรุ่นสู่รุ่นจากมือของแม่สู่มือของลูกการสืบสานพระราชปณิธานไม่เคยหยุดนิ่งณศูนย์เรียนรู้ทอผ้าแพรวาโสภารักษ์แห่งบ้านคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์สายเลือดคนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกับโลกยุคปัจจุบันถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งผ้าแพรวาให้ดำรงคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
3: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมเราก็ได้ต่อยอดจากเครือข่ายที่เป็นการทอผ้าไหมแพรวาจากศูนย์ศิลปาชีพที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตั้งขึ้นที่หมู่บ้านโพนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากแม่บ้านโพนแล้วก็มาทอผ้าสาเหตุที่ตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คืออยากให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพร้อมกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าที่นี้มีจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีสีธรรมชาติและลวดลายไม่แน่นจนเกินไปครับผมยกตัวอย่างเช่นผ้าพันคอจากปกติแล้วผ้าไหมแพรวาจะมีลวดลายที่เต็มผืนแล้วก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็สามารถหยิบจับได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ครับผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาตินะครับก็จะมีลายโบราณทั้งผืนแต่จะปรับเปลี่ยนให้มีลายห่างขึ้นกระจายมากขึ้นแล้วก็สามารถหยิบจับได้ในราคาที่ไม่สูงมากครับผมตอนนี้ก็มีเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หม่อนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ได้ในระหว่างเรียนครับผมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทำให้ชุมชนแล้วก็ตัวผมเองมี

0: มีอาชีพมีรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้แม่ๆน้องๆเนี่ยมีอาชีพได้ในระหว่างเรียนด้วยครับผม
1: วันนี้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ได้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงผ้าทอพื้นบ้านแต่กลายเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามายกระดับชุมชนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
2: ในส่วนของพี่น้องในชุมชนบ้านโพนนะคะกับตำนานเรื่องแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวานะคะพี่น้องในชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านและก็พระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่บ้านโพนด้วยนะคะก็เป็นที่มาของการทำมาหากินการสร้างรายได้ซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าผ้าแพรวาที่เราเก็บไว้ในตู้วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาเห็นและพระองค์ท่านก็ได้หยิบจับยกขึ้นมาแล้วก็มาทำให้มันเป็นรายได้เสริมในครอบครัวมันเป็นความภาคภูมิใจที่พระสงฆ์นิกรชาวบ้านโพนไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นเมื่อปีที่ท่านเสด็จมาที่อำเภอคำม่วงค่ะเริ่มต้นจากที่ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าธรรมดาที่ใส่อยู่ในชุมชนก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะมีมูลค่าที่สามารถที่ไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นอาชีพได้นะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพี่น้องจากเดิมที่ทำอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวนะคะหันมาทอผ้ามากขึ้นแล้วพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของขนาดผ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่สบายธรรมดานะคะก็ขยายขนาดเพิ่มสีขยายผู้ที่นิยมผ้าไทยนะคะเข้ามาในชุมชนทำให้พี่น้องในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันมีมูลค่าแล้วก็มาต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือจากที่เขาไม่เคยมีรายได้เขาสามารถที่จะนำเงินที่ได้จากการทำผ้ามาเลี้ยงครอบครัวส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดได้อันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องรายได้โดยบทบาทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเดิมแม่ๆของเราเนี่ยจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือทอแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องๆวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แม่ที่ทำสิ่งที่แม่ทอมันสามารถไปต่อได้โดยไลฟ์สดขายเอาคอนเทนต์สตอรี่ที่เขามีในครอบครัวของเขานะคะมาทำเป็นเรื่องเล่าในชุมชนแล้วก็ส่งต่อช่องทางต่างๆในการขายสินค้าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการอื่นที่เขาเคยทำแต่ก่อนเราก็จะบอกว่าทอเสร็จแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะก็จะได้ราคาที่ไม่แบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะตอนนี้เด็กๆน้องๆเยาวชนกลับมาอยู่บ้านมาสร้างเนื้องานมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่พ่อแม่ตัวเองทำก็จะมีคุณยายมาออกกล้องทำโน่นทำนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะอย่างเช่นของแพรวาโสภาลักษณ์ก็จะเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวาจะสร้างตัวตนของเขาได้นะคะก็จะมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของความยั่งยืนคือทางเทศบาลของเราเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้แม่ๆอย่างคุณแม่สมศรีหรือแม่ปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะไปสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้นประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นความ ยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชั่นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะทำให้ชาวอำเภอสาสขันและอำเภอข้างเคียงนะคะที่มีอาชีพในการทอผ้าได้มีอาชีพที่มั่นคงจากรุ่นพ่อครูแม่ครูสู่รุ่นลูกหลานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอาชีพที่สามารถทำอยู่ในพื้นที่ได้ทำให้เกิดครอบครัวสังคมที่อบอุ่นเพราะว่ามีอาชีพอยู่ในพื้นที่สามารถหารายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งในเรื่องของมีอาชีพครอบคลุมและก็คล้ายๆกับว่าเป็นการต่อยอดจากรุ่นพ่อครูนะคะแม่ครูแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งก็ที่จะสานต่อให้กับรุ่นเยาวชนในพื้นที่ได้ขยายผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอสาสขันอำเภอคำม่วงหรืออำเภอสามชัยอำเภอเขาวงต่างๆและหลายๆอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะคะได้ลืมตาอ้าปากได้จากที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการหยิบผ้าเพรวาขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักนะคะทำให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้และก็เศรษฐกิจของคนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราค่ะคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลงบนผืนผ้าเหล่านี้อย่างไรนะคะคือให้รู้ว่าผ้าแต่ละผืนมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือการตั้งแต่ต้นทางเลยคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือเน้นที่จะให้รู้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่เล่าให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ซื้อไปและใช้อย่างเห็นคุณค่าและก็ทนุถนอมแล้วก็เรียกกระจายความรู้นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในพื้นที่รวมถึงอนาคตก็คือระดับสากลนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะส่งเสริมต่อไปค่ะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสืบสารสิ่งที่มีอยู่สู่รุ่นเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลผ้าเพรวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลจะต้องสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดนะคะเพื่อให้มีความยั่งยืนค่ะ
1: จากผ้าทอพื้นถิ่นในอดีตสู่ราชินีแห่งไหมไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกเส้นไหมทุกสายที่ถักสอดประสานลวดลายอันวิจิตรทุกลายที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมิใช่เป็นเพียงแค่งานหัตถศิลป์ชั้นสูงแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตชุบชีวาและพลิกฟื้นลมหายใจของชาวกาฬสินธุ์ให้มีความสุขและอยู่ดีกินดี หากรุณาธิคุณที่ทรงอุ้มชูผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์คือชีวิตและความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงทักทออยู่ในหัวใจของชาวกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ทุ่งกระมังนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่บ้านห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับแล้วผมก็จะมาเริ่มต้นเติมความสดชื่นนะครับกับน้ําตกแห่งใหม่แห่งนี้นะฮะที่ยังไม่ได้มีชื่อเลยนะครับน้ําตกแห่งนี้ยังไม่มีชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกค้นพบนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลจากน้ําผุดทับลาวนะครับใครที่เดินทางมาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ทุ่งกระมังกันต่อฮะ

0: 6 โมงเศษนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับท่านผ
1: ค
0: ู้ช
1: ม
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ในที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรฮะ
1: เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวค่ะ
0: ครับผมตรงนี้เป็นทุ่งที่เรามาศึกษาธรรมชาติกัน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: บริเวณนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าทุ่งกระมังค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการทุ่งหญ้าเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าค่ะเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีการอพยพออกไปเมื่อตอนที่ประกาศเขตค
0: ่
1: ะประมาณปี13ค่ะเริ่มมีการอพยพออกไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามาดูสัตว์บริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เขาจะออกมาโชว์ตัวให้เราเห็นบ้าง
1: หลักๆที่จะเจอบ่อยๆที่เห็นตัวเล็กๆเดินไปเมื่อกี้ก็เป็นเนื้อทรายค่ะ
0: เนื้อทราย
1: เนื้อทรายก็จะเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกวางค่ะแล้วก็จะมีกวาง
0: ครับ
1: ค่ะที่เราจะเห็นแล้วก็เก้งเก้งนี่จะโผล่มาเป็นบางครั้ง
0: ก็จะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาตั้งกล้องถ่ายภาพกัน
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ไม่มาทำร้ายหรือว่าทำอันตรายเรา
1: อ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะใช่แล้วส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้เขาก็จะมีระยะที
0: ่ครับ
1: ปลอดภัยสำหรับเขาค่ะบางทีถ้าเราเข้าไปใกล้มากไปเราดูไกลๆอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนกับว่าเขาไม่กลัวคนแต่ว่าระยะที่ปลอดภัยเราเข้าไปใกล้มากไปเขาก็จะหนีเป่ง
0: เขาก็ระวังตัวเขาเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะจริงๆเขาก็กลัวคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงเช้าเศษๆนะครับ
1: ค่ะ
0: อากาศก็กำลังดีประมาณ12 องศานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มาที่นี่ก็สามารถขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: แล้วการที่เข้ามาทุ่งกำมังเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยมีอะไรบ้างฮะ
1: หลักๆเลยนะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีปกติเวลารถนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะมีป้ายติดหน้ารถให้ค่ะแล้วก็ในด้านหลังของป้ายเนี่ยก็จะมีข้อห้ามแล้วก็คำเตือนต่าง
0: ๆ
1: คือมันก็หลักๆก็จะมีห้ามให้อาหารสัตว์ป่
0: า
1: ค่ะห้ามล่าสัตว์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะห้ามทำอันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็ห้ามออกนอกเส้นทาง

0: ังที่เราจัดไว้เพราะว่าที่เนี่ยสัตว์ป่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีมันก็มีทั้งกระทิงทั้งช้างเงี้ยค่ะมันก็เราก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็กฎข้อห้ามก็จะเยอะหน่อยระหว่างทางเข้ามามันก็ไกลแล้วก็เส้นทางก็อย่างเห็นก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากให้ระวังในเรื่องของการขับรถด้วยอะไรด้วยนะคะ
1: แล้วช่วงเวลาที่สามารถที่จะมาดูสัตว์ได้หรือว่ามาท่องเที่ยวได้เนี่ยช่วงเวลาไหนบ้าง
0: จริงๆก็ได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้วิวสวยๆก็จะเป็นตอนเช้ากับตอนเย็น
1: เช้าเย็น
0: ค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ป่าออกมาให้เราเห็นแต่ส่วนใหญ่นี้ถ้าอยากเห็นเยอะๆจะเป็นช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะหลบไปไกลหน่อยอาจจะต้องเดินดูไปเรื่อยๆอย่างเงี
1: ้ยแล้วเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายด้วยสามารถเข้าไปส่องสัตว์ก็ได้หรือว่าดูดาวก็ได้
0: ที่นี่เราก็จะมีเราเรียกบ่อมหัศจรรย
1: ์เหรอฮะ
0: ค่ะก็เป็นบ่อที่จัดไว้สำหรับให้นักถ่ายภาพนก
1: ครับ
0: ค่ะจะเป็นการจองล่วงหน้าค่ะใช่ในบ่อนี้เข้าได้แค่ได้4ที
1: ่ครับ
0: ค่ะต่อวัน
1: ถ่ายภาพนก
0: ใช่ค่ะก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆแล้วก็มีนกลงมากินน้ำมาเล่นน้ำเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: จะเป็นสายที่ใช้ความอดทนนิดนึง
1: ต้องใช้สมาธิความใจเย็น
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็กลางคืนก็มีดูดาว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ได้เป็นดาร์กสกายเหมือนกันก็กลางคืนก็จะเห็นดาวชัดมากเลยในคืนที่เดือนมืดนะคะ
1: แล้วการที่จะเข้ามาที่นี่นะการจองที่พักเป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้อง
1: ทำย
0: ัง
1: ไงบ้าง
0: ถ้าการเข้าเนี่ยจะมีอยู่สองกรณีค่ะก็คือไปกับพักแรมใช่ไหมคะไปกับนี่ก็คือสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าการพักแรมก็มีอยู่2อย่างเหมือนกันมีกางเต็นท์กับบ้านพัก
1: กางเต็นท์กางได้บริเวณไหนบ้าง
0: กางเต็นท์เนี่ยเราจะมีจุดที่จัดไว้สำหรับกางเต็นท์ก็จะเป็นบริเวณใกล้กับสำนักงานเขต
1: ด้านล่างเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ตรงนี้นะ
0: ตรงนี้ไม่ได้
1: ตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องมีความเข้าใจกันก่อน
0: ครับ
1: ผม
0: เพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่สัตว์ป่าเขามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะก
1: ็
0: มีอันตรายช้างป่ากระทิงอะไรพวกนี้ค่ะก็บริเวณที่กางเต็นท์เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานมากนะคะบริเวณนั้นจะจัดไว้สำหรับกางเต็นท์โดยเฉพาะแล้วก็สำหรับการจองบ้านพักก็ปกติเราจะให้โทรมาก่อนนะคะโทรมาก่อนที่เบอร์ของเขตภูเขียวที่หน้าเพจ Facebook เนี่ยเราจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการที่จะกรอกแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่
1: ใช่ข้อมูลก่อนนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมความพร้อมให้คุณได้ถูกต้อง
0: ค่ะเป็นคำขออนุญาตเนื่องจากว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเรื่องการเข้ามาเราจะไม่เรียกเป็นการท่องเที่ยวจะเป็นการศึกษาธรรมชาติ
1: ศึกษาธรรมชาติ
0: ค่ะศึกษาธรรมชาติก็จึงต้องมีการขออนุญาตเข้ามาศึกษาธรรมชาติ
1: ครับ
0: ค่ะ

ค่ะสำหรับในวันที่อากาศเย็นแบบนี้นะคะในจังหวัดชัยภูมิของเราเนี่ยมีที่เที่ยวตามธรรมชาตินะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้แนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเทพสถิตทุ่งดอกกระเจียวนะคะผาสุดแผ่นดินที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะแล้วก็ยังมีที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระมังค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะคะเรายืนอยู่ที่ทุ่งกระมังค่ะบรรยากาศข้างหลังกำลังสวยงามเราจะพบกับสัตว์ป่าธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นกระทิงเนื้อทรายกวางหมาจิ้งจอกนะคะยังมีสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดมากมายซึ่งเป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ในจังหวัดชัยภูมิเรามาเที่ยวกันได้ทั้งปีนะคะไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่เป็นอากาศหนาวฤดูหนาวนะคะนอกจากในช่วงฤดูฝนฤดูร้อนนะคะฤดูฝนของเราเองก็เที่ยวที่ทุ่งกระเจียวสำหรับฤดูร้อนเรายังมีน้ำตกตามธรรมชาตินะคะมีอุทยานที่สวยงามมากมายนะคะมอหินขาวบรรยากาศก็สวยงามที่ผาหัวนาคค่ะบรรยากาศ

สดชื่นนะคะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ขอให้เชิญชวนทุกท่านมารับกับอากาศธรรมชาติได้นะคะจะมีแต่สิ่งที่น่าชื่นชมค่ะ

0: มีเสียงแต่ว่าไม่หาตัวไม่เจอครับ
1: อืม
0: เสียงอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้แหละครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเปิดในเบิร์ดไกด์ให้ดูก็ได
1: ้ครับเบิร์ดไกด์นี่จะช่วยอะไรเราได้บ้างครับ
0: ก็จะช่วยสมมติว่าเราอยากรู้ว่าเป็นนกชนิดไหนครับเราก็จะเปิดแต่ว่าเวลาเปิดก็จะมาเปิดหน้าแรกก่อนครับ
2: เ
0: ปิดแล้วก็เทียบว่ามันอยู่ในวงไหนครับเสร็จแล้วมันจะมีเลขหน้า
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้ที่ผมได้ยินเสียงหรือว่าหาตัวไม่เจ
1: อ
0: ก็จะอยู่หน้า89
2: นี่อาเชอร์ได้ยินเสียงรู้เลยว่าคือตัวอะไร
0: ใช่ครับฟังบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็จะจำได้ครับ
1: ประสบการณ์ล้วน
0: ๆนี่ครับนกตะขาบทุ่งตัวนี้เวลาบินสีมันจะสวยมากข้ามปีกมันจะสะท้อนเป็นเฉดสีนะครับสีม่วงสีฟ้าแต่ตอนนี้พยายามหาตัวอยู่แต่ไม่เจอครับ
1: ได้ยินแต่เสียงไกลๆ
0: ครับได้เสียงมันดังประมาณ
1: ครับผมมีคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ไหมครับพี
3: ่ครับอุปกรณ์มันจะมีอีกสองอย่างครับ
0: อันนี้เป็นกล้อง
1: ครับ
0: กล้องสองตาครับอันนี้จะส่องเหมือนเวลาที่นกอยู่ใกล้ๆหรือนกที่มันขยับ
1: ครับ
0: ขยับไม่อยู่นิ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็จะมันจะคล่องตัวกว่าแล้วก็จะเบากว่า
1: อ๋ออ
0: ันนี้อัตราขยายก็จะอยู่ประมาณ8ถึง10เท่าครับตัวนี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้านกอยู่ไกลๆหรือว่าอยู่บนยอดเขาลูกนู้นเลยเราก็ต้องมาใช้
1: กล้องใหญ่นี
0: ่
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้มันจะยังไงครับเหมือนกับเราเป็นชี้เป้าก่อน
1: ครับ
0: นำไปว่าเออนกอยู่จุดนี้จุดนี
1: ้ครับ
0: ถ้ามันไม่รายละเอียดไม่ชัดเราค่อยเทเลสโคปตัวนี้คร
1: ับ
0: ไปส่องเพราะตัวนี้24ถึง72เท่าครับถ้าส่องพระจันทร์ก็เห็นหลุมในดวงจันทร
1: ์
0: ส่องดาวเสาร์ตัวนี้ขยายสุดก็เห็นวงแหวนดาวเสาร์ด้วยนะครับ
1: ดูดะใช้ดูดาวด้วยใช่ไหมฮะอันนี
0: ้ได้เฉพาะพวกดาวขนาดใหญ่ครับ
1: ดาวขนาดใหญ
0: ่ครับถ้าส่องดวงจันทร์นี่เห็นรายละเอียดหมดเลยนะแล้วก็คู่มือตัวนี้ก็จะใช้ในการจำแนกชนิดนกครับเราจะได้รู้ว่านกที่เราเห็นน่ะเป็นชนิดไหนครับแล้วมันมีลักษณะยังไงมันจะบอกด้วยว่าถ้าเป็นนกประจำถิ่นก็จะเป็นสีชมพูครับก็จะแต้มสีชมพูตรงไหนที่เป็นสีขาวตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไม่พบนะครับแล้วจะมีอีกสีนึงเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าเป็นนกที่อพยพเข้ามาที่เจอในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเป็นวงกลมอพยพเข้ามาในฤดูหนาวเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้มาทุกปีครับ
2: มันจะ
0: มีแต่ชุดนี้ก็จะเป็นนกที่เจอได้ค่อนข้างยากบางที5ปี10ปีบินมาครั้งหนึ่งถ้าเป็นสีเขียวนี่เป็นอพยพผ่านคือไม่ได้มาในช่วงหน้าหนาวนะครับอาจจะมาเรื่อยๆมาจากยุโรปแล้วก็แวะมาจีนแวะมาเวียดนามพักแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆตามแหล่งอาหารครับแล้วก็บินผ่านประเทศไทยอาจจะอยู่สักเดือน2เดือนหรืออาจจะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็บินลงใต้ไปอีกครับไปเรื่อย
1: ๆถ้าเป็นนกที่ประจำถิ่นทุ่งกระหม่ำเลยเนี่ยเป็นนกประเภทไหนซะเยอะฮะ
0: ถ้าเราเจอก็จะเป็นพวกปลอดหัวโขนแล้วก็นกอีกชนิดหนึ่งที่เด่นเลยก็จะเป็นตามบึงน้ำ
1: ครับ
0: ท่านนายกเคยได้ยินเป็ดกาไหมครับ
1: เป็ดกา
0: จะเป็นโลโก้ของเขตด้วยคู่กับกระสู้เป็ดกาจะเป็นเป็ดป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วคนที่ดูนกอะครับเขาก็ถ้าจะมาตามดูเป็ดกาเขาต้องมาที่นี
2: ่ที่นี่เหรอคะ
0: ที่อื่นก็มีแต่เจอยากครับเป็ดกาเป็นวงของเป็ดป่าที่หายากที่เป็นดอกจันอีกอันนึงนะครับ ถ้าเป็นสีชมพูดอกจันคือสูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วนี่ครับมีดอกจันหลายที่เลยครับเนี่ยถ้ากากบาทเป็นดอกจันเมื่อไหร่ก็เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วอย่างนกกระเรียนก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
0: นกกระเรียนนี่คือสูญพันธุ์จากธรรมชาติของประเทศไทยแล้วที่เห็นก็มีแค่ในสวนสัตว์กับที่ไปปล่อยครับตอนนี้ที่ได้ผลก็ที่ไปปล่อยที่บุรีรัมย
1: ์
0: ของเราก็เคยมีนะครับแต่ว่าเคยมีกรงนกกระเรียนด้วยนำนกกระเรียนมาคืนเขาเรียกว่าโครงการนกกระเรียนคืนถิ่นตั้งแต่สมัยหัวหน้าคนแรกเลยท่านมานพหัวหน้ามานพชมพูจันทร์ครับนะก็ได้นกกระเรียนมา5ตัวจากอเมริกาครับแต่เป็นสายพันธุ์ไทยออสเตรเลียแล้วก็เพาะขยายพันธุ์จนปี40เขาได้ลูกในธรรมชาติเป็นคู่แรกที่ ที่สามารถฟักในธรรมชาติได้ครับ
2: ได้ตามธรรมชาติ
0: แต่นี้แต่เสียดายคือพฤติกรรมนกกระเรียนเขาเป็นยังไงครับรักเดียวใจเดียวอะไรอย่าง
2: เ
0: งี้ยแล้วตัวพ่อตัวพ่อตัวผู้ครับมาตายตัวเมียก็มาตอมใจตายแล้วก็เหลือลูกแต่ออกลูก2ช่วงแล้วก็อีกปีนึงออกได้ตัวนึงครับทีนี้ตัวหนึ่งตายก็เลยมีพี่ของรุ่นแรกปี40กับรุ่นถัดมาคือปี41ก็มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าพอตัวพี่ครับบินออกไปตัวน้องก็ตอมใจตาย
1: ครับ
0: เหมือนกันคือเคยเล่นเคยหยอกเคยอะไรกันแล้วก็
2: เคยอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับเพราะว่านกกระเรียนเขาบอกว่าเป็นนกที่ยังไงนะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักในครอบครัวก็เสียดาย
1: ครับ
0: เคยพยายามเอามาปล่อยอีกก็ไม่รอดครับก็ตอนนั้นผมก็ตามถ่ายพอปล่อยก็ตามถ่ายแล้วก็มาเจอช็อตหนึ่งที่สัตว์ผู้ล่าเขาไล่มาไล่นกกระเรียนมา
2: เป็น
0: หมาในครับไล่มาแล้วนกกระเรียนมันก็มาอยู่ข้างหลังผมนี่หมาในมันเจอผมมันก็หยุด
1: ครับ
0: หยุดแล้วก็เบี่ยงทางออกไปครับแต่มันก็มาขู่นิดนึงแต่นกกระเรียนก็ฉลาดมาอยู่ข้างหลังถามว่ากลัวไหมผมก็กลัวนะ
1: วัดใจกันแล้วตอนนั
0: ้
1: น
0: แต่ก็คิดว่าหมาในก็ไม่กล้าทำอะไรเรา
1: ครับ

0: ถ้าได้มาที่ทุ่งกระมังนะครับบริเวณที่กลางทุ่งเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นเหมือนกับไฮไลท์สำคัญเวลาที่คนจะมาถ่ายภาพนะครับมาดูนกส่องสัตว์เนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ต้นนี้โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ชื่อว่าต้นอะไร
1: ต้นเหมือดโลดค่ะ
0: เหมือดโลดนะครับต้นเนี่ยก็ไม่ได้สูงใหญ่มากมายนะครับเขาอยู่ที่โล่งใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่อยู่ที่โล่งที่แจ้งแล้วก็มีลมพัดก็จะไม่ได้สูงมากต้นไม้ที่สูงก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าทึบๆเพราะเขาต้องแย่งกันหาแสงเขาก็เลยต้องแข่งกันโตแต่ต้นนี้นี่ไม่มีใครแข่งก็เลยไม่ต้องสูงนะคะก็จะต้นเหมือดโลดก็จะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่คนมาก็จะชื่นชอบเพราะว่ารูปทรงมันสวยงาม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาถ่ายภาพกันนะครับมีความโรแมนติกมีความเป็นความอบอุ่นนะฮ
1: ะ
0: ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาที่ทุ่งกระมังนะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนื้อที่เป็นล้านไร่นะฮะตรงนี้เนี่ยคอยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ย้ำอีกครั้งนึงครับกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่นี่มีอะไรบ้าง
1: ก็หลักๆก็จะเป็นกิจกรรมส่องสัตว์นะคะดูนกนะคะแล้วก็ถ่ายดาวค่ะประมาณนี้ค่ะที่หลักๆแคมปิ้งได้ค่ะ
0: ก็อยากให้มาสัมผัสนะครับอากาศที่จริงแล้วเนี่ยอากาศนี้ตลอดทั้งปีน
1: ะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดว่ามาฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้เห็นหมอกนะครับที่ลงจัดเลยเมื่อเช้านี้เราได้เห็นแล้วนะครับมีความสวยงามมากนะฮะย้ำอีกทีครับว่าจะหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นี่ได้ยังไงนะครับอัปเดตข่าวสารได้จากที่ไหนยังไงบ้างคร
1: ับค่ะอัปเดตข่าวสารก็หลักๆเลยก็จะเป็นที่หน้าเพจ Facebook ของชื่อว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วก็ทุ่งกระมังนะคะก็ในหน้าเพจก็จะมีแจ้งรายละเอียดการทั้งการเข้าพักแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติที่นี่อ่ะค่ะแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเสริมให้กับผู้เข้าชมด้วยค
0: ่ะทำการบ้านเตรียมข้อมูลมาได้เลยนะฮะเพราะว่าเวลาที่เรามาเห็นนะส่องนกนะครับส่องด้วยกล้องที่เรียกว่ามีกำลังขยายที่สูงๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็จะได้เห็นความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่านกตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรยังไงนะฮะพี่ๆเขาก็มีคำแนะนำมีข้อมูลดีๆนะครับคอยดูแลใกล้ๆชิดอบอุ่นมากๆนะครับวันนี้ก็เลยทำให้เราสนุกกับการท่องเที่ยวนะครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแห่งนี้อย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาของคุณชายดีแล้วนะครับอยากให้มาเที่ยวกันที่นี่ครับทุ่งกระมังนะฮะแล้วก็อีกหลายๆที่ในเมืองไทยของเรายังมีที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับน่าสนใจอีกหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับเที่ยวในเมืองไทยยังท้องไม่รู้อะไรไปที่ไหนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วนะครับร้องสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การเชิดหุ่นละครเล็กเนี่ยต้องใช้คนเชิดทั้งหมด3คนคนที่เป็นหลักก็คือคนแรกเนี่ยมือขวาจะเข้าไปแทรกอยู่ข้างในเพื่อที่จะจับแกนบังคับหัวและคอแล้วใช้มือซ้ายเชิดแขนซ้ายของหุ่นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเชิดเท้าทั้งสองข้างก็คือเท้าซ้ายและเท้าขวาส่วนคนที่อยู่ขวาสุดเนี่ยจะเชิดแขนขวาแต่ว่าเขาจะใช้มือซ้ายของเขาเนี่ยประคองเอวเพื่อนเพื่อที่จะให้สัญญาณในการเคลื่อนที่ไปในพร้อมๆกันสำคัญอยู่ที่ว่าคนทั้ง3คนเนี่ยจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่การแสดงเนี่ยจะออกมางามหรือไม่งามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนทั้ง3คนต้องรวมดวงใจเข้าไปไว้ในหุ่นตัวเดียวให้ได้เข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
2: 9โอ๊ยระวังหน่อยดิพี่มีตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะ
3: ก็ตัวที่เรารำมันต้องใช้พื้นที่เยอะปะมันก็ต้องมีชนกันบ้างดิแค่นี้จะโวยวายทำไม
2: เธอตั้งใจชนเรา
3: ทำไมเราต้องตั้งใจชนเธอด้วย
2: ก็น้องส้มเคยบอกเราว่าเธอไม่ค่อยชอบเราเพราะเราชอบทำตัวเป็นลูกคุณหนูไง
3: น้องส้มก็เคยบอกเหมือนกันว่าเธอชอบว่าเราว่าเราเป็นเด็กมาจากสลัม
2: หรือไม่จริงอ่ะก็เธอเป็นเด็กมาจากสลัมไง
3: มาจากสลัมแล้วมาทำไมวะฮะ
2: ก็เพราะมาจาก
4: แล้วมันพอได้แล้วถ้าจะตีกันก็ไปตีกันที่อื่นฉันจะซ้อมรำคาญ
3: มายุ่งอะไรด้วยอ่ะยายกุ้งแห้ง
2: เออใช่ยายกุ้งแห้งถ้ารำคาญมากก็ไปซ้อมที่อื่นดิ
4: ฉันชื่อปุ้มไม่ใช่กุ้งแห้งก็เธอสองคนตีกันรบกวนคนอื่นฉันก็ต้องยุ่ง
5: อะไรอะไรทะเลาะอะไรกันเนี่ย
0: ซ้อมรำด้วยกันอยู่ดีๆทะเลาะกันทำไมฮะ
6: ก็เบิกฟ้าเขามาชนหนูก่อนค่ะ
3: หนูว่าเขาตั้งหากค่ะที่ตั้งใจจะหาเรื่องหนู
0: เล่นโขนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงถึงจะแยกกันซ้อมก็เหอะยังไงก็ต้องมาเล่นด้วยกันอยู่ดีถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเล่นด้วยกันยังไงเอ้าดีกันซะจับมือกันซะสามคนเนี่ย
3: หนูไม่จับได้ไหมคะ
6: หนูก็ไม่จับเหมือนกันค่ะ
7: ก็ถ้าเขาไม่ยอมจับมือกันหนูก็คงไม่จำเป็นต้องจับเหมือนกันค
0: ่
7: ะ
0: ไม่ยอมดีกันงั้นต้องไปเล่นอย่างอื่นนะและอย่ามาบ่นทีหลังก็แล้วกัน
7: ครูคะทำไมครูต้องให้พวกเรามาเชิดหุ่นด้วยคะหุ่นก็มีแค่3ตัวทีมครูก็มีครบแล้วว
8: ันนี้มี3ตัวแต่พรุ่งนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น4
9: ผมมาลืนนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น5ตัวมันต้องเพิ่มขึ้นอีกแหละเพราะว่าครูมีภารกิจสำคัญที่ต้องให้พวกเธอมาเชิดหุ่นเนี่ยเพราะครูต้องการคนจำนวนเยอะ
3: ภารกิจอะไรล่ะคะครู
0: ครูจะพาหุ่นละครเล็กของพวกเราเนี่ยไปเข้าประกวด World Puppet โลกที่โปแลนด
3: ์โปแลนด์เลยเหรอคะ
9: เรายังมีเวลาซ้อมกันอีก2เดือนแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยครูต้องส่งคลิปที่พวกเธอแสดงอ่ะไปประกวดรอบคัดเลือกพร้อมกันไหมล่ะ
2: พร้อมครับ
10: พร้อมครับ
2: มันไม่ได้ไวขึ้นเลยเว้ย

0: สวัสดีครับครับใช่ครับ
1: ในที่สุดเราก็ทำได
2: ้ทำอะไรได้คะครู
1: เราเป็น1ใน50ทีมที่ถูกคัดเลือกไปชิงแชมป์โลกที่โปแลนด์เป็นไงเล่าเป็นไงเล่านี่ขนาดเขาส่งมาตั้ง900กว่าทีมนะแล้วแถมเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าขากันด้วยเรายังได้เข้ารอบเลยเห็นไหมฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่ที่สุดเลยนะ
2: ครูคะแล้วเราไปต่างประเทศคนเยอะขนาดนี้เราจะใช้เงินเท่าไหร่คะ
1: ที่คิดไว้คร่าวๆก็ประมาณ2ล้าน
2: แล้วเราจะหาเงินจากที่ไหนล่ะคะ
1: เรื่องเงินเนี่ยครูจัดการเองครูตั้งใจจะพาพวกเธอเนี่ยไปเอาแชมป์โลกกลับมาถวายในหลวงเป็นของขวัญให้ได้พวกเธอมีหน้าที่ตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะเข้าใจไหม
3: เข้าใจครับ
2: เราจะยังไงกันดีอ่ะถ้าเรายังซ้อมกันแบบเนี้ยเราต้องเป็นตัวถ่วงเพื่อนแน่ๆ
4: แล้วจะให้ทำยังไงเด็กสลัมอย่างเราอ่ะมันทำอะไรก็ผิดไม่มีทางเข้าขากับคนรวยๆอย่างต้นคูณได้หรอก
2: เราก็ไม่สามารถเชื่อได้เข้าขากับคนที่ว่าเราว่าลูกคุณหนูเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอได้เหมือนกันถ้ายังจะเป็นแบบนี้อ่ะนะก็คงจะมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่ทำให้เราคว้าชัยชนะได้ครูคะคือว่าหนูมีเรื่องอยากคุยกับครูค่ะ
1: นั่งก่อนนั่งก่อนปุ้มมีอะไร
2: คือหนูคิดว่าหนูต้นคูณและเบิกฟ้ายังไม่พร้อมจะไปแข่งที่โปแลนด์ค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ครูก็คงเห็นแล้วว่าเวลาก็เหลืออีกไม่มากแล้วพวกเราก็ยังไม่เข้าขากันเลยค่ะ
1: เรื่องเวลาเนี่ยครูว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าพวกเธอมีความเพียรมีความขยันตั้งใจฝึกซ้อมเนี่ยเราก็คงมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะกลับมาได้แหละ
2: ใช่ค่ะถ้าต้องใช้เงินตั้ง2ล้านหนูคิดว่าเราควรจะไปด้วยความพร้อมเพื่อชัยชนะค่ะ
0: แต่ที่เคยคุยไว้ว่าจะขอสปอนเซอร์เพื่อพาเด็กๆไปประกวดนะครับนั่นแหละครับแม่จะฝากแม่ช่วยถามญาติๆหน่อยว่าใครจะพอให้ยืมได้บ้างครับแม่อ๋อปิดงบไปแล้วเหรอครับงั้นไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครูเดินออกไปหาสปอนเซอร์อีกแล้วอ่ะพวกเราช่วยครูหาเงินกันดีกว่า
5: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: ใช่ใช่
7: เชิญหน่อยครับเชิญหน่อยค่ะแม่จ๋าเชิญเข้ามาซื้อน้ำกันไวๆมาซื้อน้ำเพื่อดับกระหายคลายจิตคิดร่มเย็นมาดูหุ่นละครเล็กมาเล่นณที่นี
8: ้ขายมาทั้งวันได้ 2,000 เอง
9: เอาหน้าขายไปเรื่อยๆแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลย
4: เด็กสลัมอย่างเราอ่ะมันทำอะไรก็ผิดไม่มีทางเข้าขากับคนรวยๆอย่างต้นคูณได้หรอก
2: เราก็ไม่สามารถเชื่อได้เข้าขากับคนที่ว่าเราว่าลูกคุณหนูเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอได้เหมือนกันถ้ายังจะเป็นแบบนี้อ่ะนะก็คงจะมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่ทำให้เราคว้าชัยชนะได้

0: ครูมีอะไรจะบอกพวกเขา
1: อะไรคะครู
0: หลังจากคลิปที่พวกเธอไปเชิดหุ่นขายน้ำเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปมีคนโทรมาหาครูเยอะเลยทุกคนอยากจะโอนเงินมาช่วยให้พวกเราได้ไปโปแลนด์กัน
2: หมายความว่า
0: ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นแล้วด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรากันเองพวกเราได้ไปโปแลนด์แล้ว

0: ครูคะพวกเราตัดสินใจกันใหม่แล้วค่ะว่าพวกเราจะตั้งใจฝึกซ้อมด้วยกันเพื่อชัยชนะของทีมเราค่ะ
1: ที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะต่อไปนี้พวกหนูจะขยันซ้อมให้เข้าขากันให้ได้ค่ะ
2: หนูเข้าใจแล้วค่ะไม่ว่าเราจะแตกต่างกันเรื่องความคิดหรือฐานะถ้าเกิดเราร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันปฏิหารเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ
3: ตัวฟ้าปุ้มเราขอโทษเธอสองคนด้วยนะที่เคยว่าพวกเธอเอาไว้อะ
4: แล้วก็ขอโทษเธอด้วยนะ
0: ต่อไปเนี้ยเราจะจับมือกันเพื่อความฝันของครูและพวกเรานะ

สวัสดีครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่ณนาฟาร์มครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับต้องบอกว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาปรับใช้กับการทำเกษตรครับและนอกจากนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับโดยการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงพลังงานหมุนเวียนภายในฟาร์มอีกด้วยครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยครับ

0: ครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพี่อีทนะครับวิทยากรประจำนาฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่อีทครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่ครับอยากสอบถามครับว่าพื้นที่ของเราตรงเนี้ยมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่นาฟาร์มของเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 3.3 ไร่แต่ว่าแบ่งพื้นที่เพาะปลูกเป็น 2.5 ไร่อีกที่เหลือจะเป็นโซนคาเฟ่ที่เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มค่ะ
0: ต้องบอกว่าก่อนอื่นพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: เป็นพื้นที่เป็นแคมป์คนงานเป็นไซต์งานเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเลยค่ะเป็นมีแต่กองเศษวัสดุก่อสร้าง
0: ครับผม
1: ก็เลยมาปรับปรุงพื้นที่ในการทำฟาร์มค่ะ
0: แล้วการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เราคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างพี
1: ่อย่างโซนในฟาร์มของเราค่ะเราก็จะมีรั้วรอบขอบชิดมีกำแพงแล้วก็จะมีพวกไม้แนวกันชนเพื่อไม่ให้เศษวัสดุของการเกษตรหรือในเรื่องของฝุ่นอะไรออกไปข้างนอกค่ะอันนี้ก็คือจะเรื่องของเป็นแนวกันชนเป็นหลักในการทำเรื่องของเกษตรร่วมกับให้มันอยู่กับธรรมชาติได้ค่ะ
0: พูดถึงการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เราปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่เนา
1: ะ
0: ในพื้นที่ตรงนี้เราแบ่งเป็นทั้งหมดกี่โซนครับ
1: ที่นาฟาร์มเราแบ่งออกเป็น6โซนนะคะก็จะมีโซน

0: พี่อันนี้คือโซนอะไรคร
1: ับ สำหรับโซนนี้จะเป็นโซนแกลเลอรี่น้ำหรือโซนที่เราจะให้แล้วก็เรื่องของการใช้สระน้ำแล้วก็การเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรซื้อปลามาเลี้ยงแล้วก็เพื่อเพิ่มรายได้ในกรณีที่เรามีสระน้ำแล้วก็เรื่องการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในฟาร์มแล้วก็แล้วแต่ว่าเกษตรกรจะเลือกใช้แบบไหนในเพื่อลดเรื่องของการใช้แรงงานในการลดน้ำค่ะ
0: แล้วก็ได้มีการสอนในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำหมุนเวียนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อยากให้พี่ช่วยอธิบายหน่อยคร
1: ับ อย่างที่ของเรานะคะก็จะมีการใช้ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนแล้วก็ฤดูที่แล้งก็จะเป็นการใช้น้ำบาดาลโดยการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในการสูดน้ำขึ้นมาใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบน้ำ RO ค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยว่าฟาร์มของเราอะค่ะมีปัญหาเรื่องของน้ำเค็มแล้วมีการแปลสภาพน้ำเพื่อให้น้ำมันใช้ได้กับการเพาะปลูกด้วยอะค่ะ
0: ก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมอันนี้ก็คือเป็นโซนที่1ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นแกลเลอรี่น้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวหรือว่าเกษตรกรที่เข้ามาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำในการจัดการบริหารจัดการน้ำ
1: ใช่ค่ะก็จะมีวิทยากรแนะนำแต่ละโซนด้วยค่ะว่าเข้ามาตรงนี้เราจะเป็นพี่คนนี้นะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องน้ำประมาณนี้ค่ะ
0: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นระบบน้ำให้เพื่ออัจฉริยะก็คือเราใช้เทคโนโลยีใช้สมาร์ทโฟน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้ามาเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้อธิบายในส่วนนี้หน่อยสิ
1: ในส่วนของตัวที่เป็นระบบน้ำนะคะก็คือจะมีการใช้น้ำสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันโดยการดูจากเซ็นเซอร์ความชื้นถ้าสมมุติว่าความชื้นลดลงต่ำกว่า 40% ระบบให้น้ำจะต้องทำงานเหมือนตั้งค่าไว้แล้วค่ะว่าตัวนี้จะต้องทำงานที่ระดับโทนนี้นะถ้าความชื้นเป็นสีแดง อันนี้ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็สามารถสั่งงานผ่านแอปโทรศัพท์มือถือได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ต
0: ขอให้มีอินเทอร์เน็ต
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เกษตรกรก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าวันนี้จะมีคนเป็นรถน้ำต้นไม้ให้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นลงคนไปแบบรถแปลงผักแปลงพืชให้ไหมไม่ต้องกังวล
1: ไม่ต้องกังวลเลย
0: ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต
1: มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ก็คือดูได้เลยนี่คือเทคโนโลยีในการทำเกษตรทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตเกษตรกรในปัจจุบันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโซนต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวถัดไปโซนที่2นะคะจะเป็นโซนข้าวค่ะเด
0: ี๋
1: ยวเชิญไปดูโซนข้าวค่ะ

0: บริเวณนี้ก็คือโซนที่2ก็คือเป็นโซนข้าวหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่มั้ยพี่
1: ตัวนี้เป็นโซนข้าวค่ะเป็นโซนที่2ก็เป็นเรื่องของการแนะนําเกษตรกรเกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวค่ะโดยการใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรแล้วก
0: ็
1: เรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกโดยปฏิทินข้าวแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของซีโร่เบิร์นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ
0: อยากให้พี่อินเนี่ยขยายความของคําว่าปฏิทินข้าวหน่อยครับเราได้มีการคาดการณ์เหรอครับว่าแต่ในฤดูการปลูกเนี่ยปลูกช่วงไหนหรือว่าเกี่ยวช่วงไหนล่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือเรื่องของการเพาะปลูกเนาะจะเป็นทั้งพืชอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวอย่างของข้าวที่เราทำนี่ก็คือจะเป็นเรื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาในการเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็เรื่องของต้นกล้าระยะต้นกล้าก็คือประมาณมิถุนากรกฎาค
0: ม
1: แล้วก็เรื่องของการวางแผนการใส่ปุ๋ยสิงหากันยาแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวก็คือพฤศจิกาธันวาก็คือจะเป็นคล้ายๆวางแผนการใช้เครื่องจักรวางแผนให้เกษตรกรรู้ว่าเริ่มเราทำตอนนี้เราจะไปจบเดือนไหนก็คือให้มีความแม่นยำในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการใช้เครื่องจักรวางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องอะค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเหมือนกับว่าเราได้มีการทำแผนไว้เลยในฤดูการผลิตในแต่ละรอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆการทำไทม์ไลน์ไว้เลยค่ะว่าเริ่มวันนี้นับเข้
0: า
1: พันนี้ที่เราจะปลูกอายุกี่วันเราจะมีการนับช่วงเวลาแล้วก็จนไปถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะเป็นการวางแผน
0: ถ้าเราวางแผนมันก็คือเราสามารถลดต้นทุนได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าบางทีอย่างที่ของเราเนี่ยค่ะที่นานาฟาร์มเราจะมีการลดต้นทุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์เน
0: า
1: ะอย่างการใช้รถดำนาเพื่อลดต้นทุนจากที่เราหว่านปกติก็คือ20-30 กิโลกรัมต่อไร
0: ่
1: พอมาใช้เครื่องจักรตัวนี้ก็คืออยู่ที่8-10 กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยด้วยเพราะว่าเรามีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าดินแล้วก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็คือ NPK ก็คือเป็นธาตุหลัก
0: อ
1: ันนี้ก็คือลดต้นทุนหลักๆเลยก็คือเรื่องของพันธุ์พันธุ์ข้าวแล้วก็ปุ๋ยค่ะ
0: มาพูดถึงเรื่องปุ๋ยบ้างได้ยินมาว่าเราได้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็นําของเสียต่างๆมาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วในส่วนเนี้ยสําหรับพี่เองเนาะที่เป็นวิทยากรน่ะพี่เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไงบ้างครับ
1: หลักๆเลยก็คือเรื่องของต้นทุนด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าอย่างของเรา

0: ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือการไถกบต่อสั่งก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินแล้วแล้วก็การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสุขภาพของเกษตรกรด้วยไม่ต้องไปใช้เคมีหลักๆเลยแล้วก็เรื่องของการได้ผลผลิตที่สะอาดที่ปลอดภัยกับตัวเราด้วยในการรับประทานประมาณนี้ค่ะ
1: ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เราพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเราได้มีหน่วยงานจากภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมหรือว่ามาผสมผสานเติมแต่งอะไรกับฟาร์มเราบ้างครับ
0: ของเราค่อนข้างที่จะมีคอนแทคกับส่วนราชการเยอะเลยค่ะในจังหวัดมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานพัฒนาที่ดินมหาสารคามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามแล้วก็ศูนย์ขยายพันธุ์พืชแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะอย่างยกตัวอย่างเนาะอย่างของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็คือทางพี่ๆเขาจะเข้ามาแนะนำในเรื่องของการปรุงดินเพราะว่าด้วยพื้นที่ของเราอะค่ะโซนข้าวของเราจะมีปัญหาก็คือดินเค็มที่ฟาร์มเราทั้งโซนทุกโซนเลยค่ะจะว่าได้ว่าดินเค็มทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเขาก็เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินจนทำให้เราสามารถเพาะปลูกข้าวได้ค่ะแล้วก็ส่วนของพัฒนาที่ดินก็จะมีการแนะนำการปลูกหญ้าแฝกตรงขอบบ่อเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่เราเห็นกัน
0: ใช่ค่ะตรงบ่อตรงนั้นเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเพราะว่าในเขตอีสานก็จะเป็นดินทรายซึ่งในการขุดบ่อมันก็จะทำให้ดินพังทลายแล้วก็อย่างในบ่อน้ำของเราก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยปลาก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากกรมประมงที่นำพันธุ์ปลามาให้เราทดลองปล่อยเลี้ยงด้วยเพราะว่าด้วยความว่าบ่อของเราเป็นบ่อแบบซอยซีเมนต์ซึ่งซอยซีเมนต์ตรงนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานอีกเป็นวิทยากรในการทำซอยซีเมนต์ในบ่อของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะที่เป็นส่วนราชการที่เข้ามาให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงด้วยในสำหรับในนาฟาร์มของเรา
1: ผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าซอยซีเมนต์คืออะไรอย่างผมเองผมก็ไม่รู้ว่าซอยซีเมนต์คืออะไรอยากให้พี่ขยายความตรงนี้นะคร
0: ับ สำหรับซอยซีเมนต์นะคะก็คือเป็นการทำขอบบ่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมกับดินทรายดินก็คือดินที่อยู่ในบ่อแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงคลุกให้เข้ากันแล้วก็บดอัดคล้ายๆการฉาปูนค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาปูนซีเมนต์กับดินใช้กันแค่นั้นอันนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบในการทำบ
1: ่ออ
0: ย่างที่มหาสารคามก็จะมีปัญหาเรื่องการขุดบ่อแล้วพังเนาะก็แต่ก่อนบางคนถ้ามีทุนทรัพย์หน่อยก็จะใช้เป็นแบบผ้าใบแล้วก็ของเราก็เป็นทางเลือกนึงที่เรามาใช้ซอยซีเมนต์เพราะว่าเราได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ไปคอนแทคกับกรมชลประทานที่ขอนแก่น
1: ครับอยากให้พี่อินเนี่ยยกตัวอย่างของประโยชน์ของซอยซีเมนต์หน่อยครับก็คืออะไรบ้าง
0: ค่ะก็1เลยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้แล้ว2ก็คือเราสามารถเลี้ยงปลาในบ่อซอยซีเมนต์ได้ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นตัวอย่างให้กับเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรไปปรับใช้ในพื้นที่ของเขาด้วยค่ะว่าจะใช้เป็นแบบผ้าใบปูหรือจะใช้เป็นแบบซอยซีเมนต์ก็ได้เพื่อป้องกันการพังของบ่อที่เราจะขุด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบำบัดน้ำเนี่ยถ้าเกษตรกรสนใจเนี่ยเรามีองค์ความรู้ตรงนี้ให้ด้วยไหมครับพี
0: ่สำหรับการบำบัดน้ำนะคะก็เริ่มแรกเลยก็คือจะเป็นการแนะนําเบื้องต้นแล้วก็ถ้าถึงขั้นที่แบบว่าลงรายละเอียดนิดนึงเราก็จะแนะนําให้กับทางพี่ๆส่วนราชการให้คอนแทคเขาไปเหมือนกับแนะนําว่าต้องถ้าเป็นปัญหาประมาณนี้พี่ต้องติดต่อหน่วยงานนี้นะ อะไรที่มันถ้ามันลึกเกินไปถ้าเราไม่ได้มีความชํานาญขนาดนั้นนะคะ
1: เกษตรกรก็จะได้ความรู้ที่ลึกลงไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ในการติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวไปโซนต่อไปครับโซนไหนครับพี
0: ่จะเป็นโซนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือเป็นโซนที่3ของเรา
1: ด้านซึ่งเป็น
0: ด้านหลังของเราใช่ค่ะ
1: ครับในส่วนนี้เรามีการทำอะไรบ้างครับ
0: สำหรับโซนนี้ก็เป็นโซนเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็เรื่องของการจัดสรรพื้นที่แบ่งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมก็คืออย่างของเราตรงนี้ประมาณครึ่งไร่อะค่ะเราก็มีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือแม้กระทั่งตะไคร้หอมที่เป็นสมุนไพ
1: ร
0: เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของเขาว่าพื้นที่แค่นี้เราควรวางแผนการเพาะปลูกอะไรบ้างเพื่อให้มีรายได้ตลอดปีอันนี้ก็เป็นกิมมิกแล้วก็เรื่องของการนำเครื่องจักรเข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการจัดการแปลงด้วยค่ะ
1: ครับโอเคโซนถัดไปแล้วพี่
0: จะเป็นโซนแกลเลอรี่ดินนะคะจะเป็นโซนนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินแล้วก็นิทรรศการต่างๆ
1: ครับโอเคเดี๋ยวไป
0: เดี๋ยวชวนที่โซนที่4เลยค่ะ
1: ครับไปกันเลยครับ

่ะท่านัญญาเดชดีนะครับหลังจากเรียนจบแล้วก็กลับมาทํางานที่บ้านพอไปออกกิจกรรมการตลาดก็ทําให้ค้นพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุที่มากขึ้น 40-50 ปีขึ้นเราก็เกิดความสงสัยว่าทําไมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ถึงไม่ได้กลับมาช่วยที่บ้านก็เลยอยากจะเข้าใจในมุมมองของการเป็นเกษตรกรมากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้แทนจําหน่ายสินค้านะคะก็เลยเริ่มมาทําฟาร์มตรงนี้ค่ะก็การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะก็มาใช้ช่วยในการลดต้นทุนและก็ช่วยทุ่นแรงรวมถึงการที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลายหรือแม้แต่การที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นค่ะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าพืชตอนนี้ต้องการน้ำมากน้อยหรือเปล่าเราใส่น้ำไปเพียงพอแล้วเราก็จะไม่ต้องใส่เพิ่มทำให้เราช่วยประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำภายในฟาร์มได้ประมาณนี้ก็มีเป้าหมายที่จะรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานรัฐนะคะที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมภายในฟาร์มหรือการบริหารจัดการฟาร์มรวมถึงวิสาหกิจชุมชนสามารถนำเอาสินค้าของตัวเองมาวางจำหน่ายที่โซนร้านค้าของร้านได้ค่ะและนอกจากนี้ก็คืออยากจะสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะที่จะเข้ามาเรียนรู้เผื่อเป็นไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจแล้วก็นำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากหน้าฟาร์มไปใช้ในอนาคตได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์มได้ทุกวันยกเว้นวันพุธนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมได้ทั้งกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทั้งเด็กนักเรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถเยี่ยมชมฟาร์มได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้ทาง LINE@ ของหน้าฟาร์มได้เลยค่ะ

0: ี้แล้วก็มาอยู่โซนที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของฟาร์ม
1: ค
0: ือโซนแกลเลอรี่ดินนะคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนที่4ของนานาฟาร์มของเรานะคะก็จะเป็นโซนก่อนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินเรื่องของแบบจำลองพื้นที่แต่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของฟาร์มเราก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที
0: ่
1: การแนะนำเรื่องของการวางแผนในการปรับพื้นที่เรื่องของต้นทุนระยะเวลาคืนทุนแล้วก็จุดคุ้มทุนต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแวะพักให้กับเกษตรกรหรือลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมนานาฟาร์มของเราด้วยค่ะหลังจากผ่านมาแล้ว3โซนอันนี้ก็พักจุดที่4ก่อนจะขึ้นไปโซนที่5โซนที่6อ่ะค่ะ
0: ก็เหมือนกับเราก็คือหลังจากที่เราเดินชมแต่ละโซนแล้วเราก็มานั่งพักตากแอร์เย็นแล้วเห็นว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเกษตรกรที่มาหรือหน่วยงานที่มาก็จะได้มาชมเรื่องราวความเป็นมาของฟาร์ม
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของวิดีโอที่เราจะเก็บไว้ตั้งแต่การทำฟาร์มแหละเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆแต่ละโซนแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเลยค่ะในสำหรับแกลเลอรี่นี้เพราะว่าเหมือนกับให้เขาได้นั่งพักนิดนึงก่อนจะไปต่ออีก2โซนซึ่งมันจะมีอีกโซนนึงที่สําหรับเป็นทดลองขับด้วยค่ะให้แวะพักด้วยผ่อนคลายไปนิดนึงก่อนจะไปสู้แดดอีกรอบนึงค่ะ
0: พูดถึงห้องนี้ก็คือห้องนิทรรศการดินเราได้มีการยกตัวอย่างมั้ยครับว่าอย่างข้างหลังเนี่ยเราก็จะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวอะไรพวกนี
1: ้ค
0: ือเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่เข้ามาเขาจะได้มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือสําหรับคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ว่ามันจะมีตั้งแต่การแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินแต่ละประเภทเรื่องของการปลูกพืชแนะนําว่าพืชไหนเหมาะกับดินแบบไหนเพื่อให้เขาลดความเสี่ยงในการปลูกไปแล้วก็คือไม่ได้ผลผลิตนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบwalk in ทั่วไปก็เราก็จะมีการเปิดอยู่แล้วค่ะทุกวันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีวิทยาก
0: ร
1: แต่ถ้าเป็นผู้ทั่วไปที่ติดต่อมาดูงานเราก็จะมีวิทยากรแนะนำให้ด้วย
0: ก็คือต้องติดต่อมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ยกตัวอย่างพื้นที่ตรงนั้นก็คือเป็นมะม่วงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ปลูกมาแล้วกี่ปีแล้วพี
1: ่อันนี้ปลูกตั้งแต่ทำฟาร์มเลยตั้งแต่ปี2563แต่ว่าด้วยความดินเค็มค่ะอันนี้คือไม่เหมาะเลยกับดินเค็มของเรา
0: อ๋ออันนี้เราก็ปลูกให้เกษตรกรแล้วก็หน่วยงานหรือว่าคนที่สนใจได้ดูเลยว่าดินเค็มปลูกมะม่วงนี่ก็คือจะไม่เหมาะ
1: ใช่แต่ไอ้ที่เหมาะที่สุดก็คือน่าจะเป็นมะพร้าวอันนี้ก็คือเหมือนแบบทําให้เขาดูด้วยว่าพืชไหนปลูกแล้วเป็นยังไงถ้าปลูกแล้วมันรอดก็แสดงว่ามันเหมาะกับดินตรงนี้ก็คือเหมือนให้เขาดูด้วยค่ะว่าอย่างของเราเนาะตอนนี้ที่มันโดดขึ้นมาเลยก็จะเป็นฝรั่งกับมะพร้าวอะค่ะซึ่งเป็นมะพร้าวบ้านแถวมะพร้าวน้ําหอมอันนี้ก็คือลองเอามาปลูกดูว่าเพราะว่าเวลาเราจัดงานอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีส่วนราชการเข้ามาด้วยแล้วท่านหัวหน้าส่วนต่างๆเขาก็แนะนำว่าถ้าเราดินเค็มนะเราเคยปลูกแบบนี้นะก็คือเราก็รับความคิดเห็นรับความแนะนำจากหน่วยงานเข้ามาด้วยแล้วก็มาปรับใช้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำตามที่เราเรียนมาแต่ว่าเราก็มีการเหมือนเอาความรู้จากที่อื่นเข้ามาใช้ในฟาร์มเราด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันที่เข้ามาให้เต็มๆแล้วก็ให้ความรู้สนับสน
1: ุ
0: น
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่เกษตรกรเองก็ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูก
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามาที่นี่เราก็จะได้รู้ว่าอ่ะถ้าดินประเภทนี้ควรปลูกอะไรหรือไม่ควรปลูกอะไร
1: ใช่
0: เพื่อเซฟในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรด้วยแล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเดี๋ยวโซนต่อไปด้านหน้าคือโซนอะไรพี่
1: โซนที่5ของเราจะเป็นโซนเกษตรรายได้สูงนะคะซึ่งโซนนี้จะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนแล้วก็เป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกอย่างเช่นการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าระบบน้ําตั้งค่าการให้น้ําตั้งค่าเรื่องของพัดลมทํางานอัตโนมัติต
0: ั้
1: งค่าเรื่องการพ่นหมอกอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาของเราจะเป็นโรงเรือนล็อตแรกๆเลยค่ะที่ผลิตมาแล้วเราก็คือยังมีการเพาะปลูกดําเนินการเพาะปลูกต่อเนื่องตั้งแต่เราทําฟาร์มมา
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่ 3-4 ปีแล้วค่ะก็ยังมีการเพาะปลูกเรื่อยๆตอนนี้ในโรงเรือนเราก็จะมีเมลอนที่เราอยู่ในขั้นตอนของกำลังผสมเกส
0: ร
1: ส่วนอีกหลังนึงก็มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศโซลาริโนซึ่งเป็นมะเขือเทศแบบทานผลดิบๆอะค่ะลูกเล็กๆคล้ายๆกับราชินีอันนี้ก็อยู่ในการพักโรงเรือนก
0: ็
1: จะมีการเพาะปลูกอีกทีนึงก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าสำหรับหลังที่2
0: ครับผมนอกจากนี้ก็เห็นว่ามีการใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฟาร์มด้วยใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะสำหรับโซลาร์เซลล์ที่ฟาร์มเราใช้ในหลักๆก็คือในการสูบน้ำใต้ดินก็คือน้ำบาดาลนะคะขึ้นมาสำหรับใส่ถังพักเพราะว่าน้ำของเรามันเค็
0: ม
1: เรามีการสูบน้ำขึ้นมาพักแล้วก็ผ่านกระบวนการ RO แล้วค่อยนำมาใช้ในฟาร์มของเราด้วยครับเพราะว่าอย่างเช่นในโรงเรือนนะคะมันเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะบอบบางนิดนึงบางทีการที่ให้น้ำแล้วเขาให้ปุ๋ยซึ่งมันจะไม่แมทกันนะคะเราก็มีต้องมีการปรับค่าน้ำก่อนเพื่อให้มันสามารถเพาะปลูกขึ้นได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมนะครับที่ขับผ่านบริเวณเส้นโกสุมพิสัยเนาะ
1: ค่ะ
0: พระโกสุมพิสัยมาก็จะเห็นป้ายของนัทอาฟาร์มออร์แกนิกอยู่ด้านหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่การเรียนรู้เกษตรต้นแบบเกษตรสมัยใหม่นะครับในส่วนนี้เองทางนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางไหนบ้างครับที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าจะมาเป็นหมู่คณะครับพี
1: ่ค่ะสำหรับที่ลูกค้านะคะที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมที่นานาฟาร์มของเรานะคะหลักๆ ก็คือถ้าเป็นลูกค้า walk in ก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะก็คือด้านหน้าคาเฟ่ก็สามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปหรือลงเข้ามาเดินเยี่ยมชมได้และอีกกลุ่มนึงสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาทดลองขับมาเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมินของนานาฟาร์มได้เลยค่ะเพราะว่าซึ่งฟาร์มเราจะหยุดทุกวันพุธนะคะก็จะเปิดทำการวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่าวันพุธจะหยุดแล้วก็สามารถติดต่อที่เพจนานาฟาร์มได้เลยค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลในการที่เราทำพื้นที่การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ขึ้นมารวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าสู่ชุมชนด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าให้เป็นส่วนหนึ่งให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในการทำฟาร์มของเรามันก็เหมือนเป็นการทำศูนย์เรียนรู้ให้กับลูกค้าหรือเกษตรกรหรือนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเข้ามาติดต่อมาเข้ามาดูงานได้แล้วก็เวลามีกิจกรรมเราก็จะเชิญกลุ่มเกษตรกรให้เข้ามานำสินค้ามาจำหน่ายได้ด้วยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำเกษตรไปด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนกับเกษตรกรด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่อีเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสมัยใหม่ครับ
1: ค่ะสำหรับเกษตรกรหรือน้องๆนะคะก็ในการทำเกษตรทุกวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำเข้ามาใช้ก็เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ให้กับเข้ากับบริบทของพื้นที่หรือให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเกษตรกรเราก็เรื่องของโซเชียลเนาะเขาค่อนข้างที่จะมีเกือบทุกคนนะคะสมาร์ทโฟนบางทีการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นำเข้ามาใช้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วทุกวันนี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ในแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเข้ามาดูในพื้นที่ของใกล้ๆบ้านท่านก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับต้องขอบคุณพี่อีทมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับนานาฟาร์มครับฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะแล้วก็เป็นฟาร์มที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่อีทรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: พี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
9: ฮะ
5: ไปด้วยทางรัฐ
3: ทางรัฐ
5: ทางรัฐ
10: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
11: ง่าย
10: ครบ
11: จบทุกเรื่องรัฐ
10: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
10: โหลดเลย
13: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
14: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
15: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับแน่นอนครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ฟินอินกับหนังคันเป็นหนังที่เราเอามาให้ดูเป็นเรื่องราวหนังสั้นถ่ายทอดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกจากการทำหนังแต่ครั้งนี้วันนี้เป็นการทำหนังจากต้องบอกเป็นมืออาชีพในการทำซึ่งบอกว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลที่นักแสดงเหล่าดาราดังอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยนี่บินกันไปที่เมืองคานเทศกาลพรมแดงแต่ขอนแก่นก็ไม่ได้น้อยหน้าใครๆในโลกนี้นะครับ แล้วก็จะมีพรมแดงเช่นเดียวกันกับเทศกาลหนังเมืองแคนสองเรื่องที่จะมาถ่ายทอดความรักความรู้สึกที่ความรักหลากหลายอารมณ์กันเป็นหนังสองเรื่องนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์คงคำครับรองอธิบดีรองอธิการบดีขออภัยครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาทุกสัปดาห
1: ์ก็ยังไม่
0: แล้วยังจำชื่อและตำแหน่งไม่ได้ต้องขออภัยอย่างสูง
1: เห็นใจอยู่เพราะมันยาวอยู่ยาวอยู
0: ่ผู้กำกับนิยมหรือพี่นิยมนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นน้องน้ำฝนเรียกพี่นิยมเนี่ยอาจารย์ก็จะชื่นชม
1: อยู่อีกร้อยปี
0: มันยังอยากจะอยู่ต่ออีกสักร้อยปีแต่ถ้าเกิดน้องต่อมลูกเนี่ยต้องเอื้อนพ
1: ่อไม่น่าเกลียดมากก็ได้อยู่
0: ก็ได้อยู่แต่พ่อเดี๋ยวพ่อสุดนะหลังบ้านหลังใบก็จะมีคำสับนามเรียกกันแบบสนิทสนมกันเดี๋ยวพ่อมากันทุกสัปดาห์นะครับครั้งนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของเทศกาลหนังเมืองแคน
1: ความแตกต่างเนาะ
0: ครับ
1: เมื่อคราวที่แล้วเราก็ดูค่ายหนังค่ายหนังมันก็เป็นการเป็นการฟูมฟักต้นกล้านักเล่าเรื่องสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร
0: ์ครับ
1: ก็คือนักศึกษานั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่พอเป็นเทศกาลหนังเนี่ยมันไม่ใช่ประชันแต่เป็นการประกวด
0: ใหญ่และเล่นใหญ่
1: จริงเอาจังเอาเป็นเอาตายโดยมีรางวัลบางปีก็300,000-400,000-1,200,000แล้วแต่สปอนเซอร์ที่จะได้เป็นอัพก็คือต้องแสนขึ้นแสนอัพแล้วก็นักแสดงถ้าเป็นค่ายหนังเราก็หยิบทันใครอยากมาแสดงเราก็เวิร์กช็อปเอาเวิร์กช็อปก็ได้ก็จะเห็นภาพว่าบางทีฝีมือก็ยังอ่อนๆ นิดๆแต่ว่าในอนาคตก็จะมีความเข้มแข็งขึ้น
0: เขาอาจจะเป็นนักแสดงดังในอนาคตก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่แต่เทศกาลหนังก็คือมืออาชีพ
0: ต้องมืออาชีพ
1: ต้องมืออาชีพนั้นก็จะมีนักแสดงแต่ก็ไม่ได้แบบซุปเปอร์สตาร์เนาะ
0: คร
1: ับ คนที่มาก็อยู่ในคนที่จริงๆก็เป็นนักแสดงดังแหละแต่ว่าเขาก็เสียสละไม่มีค่าตัวมาเหมือนไปทำบุญใช่สองเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังที่มีนักโดยเฉพาะนักแสดงเรื่องแรกเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแม้ว่าใช่พระเอกนางเอกแต่เขาเป็นตัวประกอบที่เล่นเต็มมากที่สุดแล้วหนังโดยเฉพาะหนังผีหนังฮอลเลอร์หนังอะไรต่ออะไร
0: ต้องคนนี
1: ้ตานี้พี่ปู แล้วพี่ปูเป็นคนที่น่ารักมาก
0: คร
1: ับหนังผมที่เคยเอาแกมาแสดงเนี่ยเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปอยู่กับเรานอนโรงแรมก็ง่ายๆ
0: ไปไหนไปกัน
1: แล้วก
0: ็
1: ค่าตัวแล้วแต่มึงจะให้อันนี้คือพี่ปูนะแล้ววันนี้เขาจะมาแสดงหนังให้กับเด็กๆได้ดูด้วยกับมาฟรีด้วยมาฟรีไม่มีค่าตัว
0: เป็นนักแสดงมืออาชีพที่จริงๆแล้วเนี่ยค่าตัวพี่เขาก็20,000-40,000-50,000
1: อย่างน้อยนะคิวละ30,000น่ะวันละ
0: แต่ของเราเนี่ยก็มีให้
1: เรามา3วัน
0: เยอะ
1: ฟรี
0: 3วันฟรีไปดูฝีไม้ลายมือพี่ปูกันหน่อยวันนี้มี2เรื่องครับก็ยังเป็นเรื่องของ
1: เป็นช่องดราม่าทั้ง2เรื่อง
0: เป็นเรื่องความรัก
1: เตรียมทิชชู่
0: ถ้าน้องน้ำฝนอยู่เนี่ยรับรองร้องไห้แน่นอนอ่ะไปดูเรื่องแรกกันก่อนเป็นเรื่องราวความรักสะท้อนอารมณ์ครับจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9อันนี้ครับชื่อเรื่องน่ารักมากพิกเล็ตลูกหมูด้วยหมูน้อยเป็นลูกหมูจะสื่อความรักยังไงความรักของหมูจะเป็นความรักกับคนได้ยังไงไปชมเรื่องนี้กันครับพิกเล็ตครับ

0: ทำไม
1: ว้าว
0: ทำอะไรอยู
1: ่ไว้มึงเห็นว่ากูตึกปลาอยู่นี
0: ่อ๋อชิ้นเบ็ดเหรอ
1: เออพอได้ปนอยู่หรอกนี
0: ่อ๋อพอได้ปนแรง
1: เออ
0: โอ้ปลาปลาตัวว่าเป็นตัวน้อยตัวเลย
1: พอได้อยู่พอได้อยู่มึงจะไปใส
0: ่โอ้จะไปบ้านน้อยไอ้น้อยที่ขาหมูลาบชูจิ้นมือแรงเน
1: ี่
0: ย
1: ห่วยมันเอาหมูมาทางไหน
0: หมูมาแต่ใส่บู้หลงเข้าบ้านมันมา
1: หมูลงมา
0: หมูลงมา
1: เจ้าของไผบ่ฮู
0: ้แมน
1: โอ้ยเข้าบ้านก็จับขากินรถสิ
0: ขากินรถแล้ว
1: โอ้เอาๆตามสบาย
0: เออเดี๋ยวมื้อแรงเดี๋ยวมาฝากกระทุงเด้อ
1: เออๆ
0: ไปก่อนเด้อ
1: เออ
2: พ่อทำไมวันนี้มีหมูด้วยปกติกินแต่ปลา
3: โถยกินไปโลดว้าวเก่งคักมีปลาก็กินซุมือกับจมกินปลาซุมือกับเป็นสลัด
2: พ่อเพื่อนหนูคนนึงอ่ะหายไปพ่อแม่ตามหาหลายวันและไม่เจอเลยพ่อเมื่อไหร่พ่อจะหาแม่ไปให้หนูสักทีอ่ะ
3: ตัวนี้หน่อยซ้ำนี่ลูกพ่อสิบอกว่าตื่นมาทำมาแรงมานี่เห็นแค่ลูกกับพ่อมีเฮาสองคนซ้ำนี่พ่อก็อยู่ได้แล้ว
4: สิอยู่กับไผวันนี้อย่างมากัดหนูมาบังด
5: ูโอ้ยนี่ล่ะเล่นกรรมของมันแน่ๆ
6: บ่ลิโตนตัว
1: โอ้ย
6: ขาหมูแม
1: ่โอ้ยหมูไหลุดมาอีกแล้วนี
5: ่บ่แม่น
6: บักไส
5: ้ไส้ไส้มันเป็นหมู
1: มาสร้างเว้าต้องสู้เจ้านี่ก็ได้โอ้ยเบิ่งหนูเฒ่ากันแล้วมองไปทั่วที่ทั่วแดน
6: มองไปทั่วที่
1: เบิ่งอย่างไส้จังได๋จังได๋มันก็เป็นหมู
6: มันเป็นหมูคือเก่าล่ะเมียมันไผกากๆอยู
2: ่ข
3: อยังลูก
2: หนูจะกลายเป็นหมูใช่ไหม
5: ว่ามีไผหูว่ามันเกิดขึ้นได้จังใด
7: ผู้ตัวเช่นมันก็บ่ปกติแล้วจะว่าเป็นจังใด
8: มันที่ถูกสาบเนาะ

0: ลูกอีหยังลูกอีหยังของเจ้าม
1: ีลูกกู
0: เนี่ยผมหายอยู่เมื่อคืนนี่เอาลูกมาเถอะไปใส่
1: เราไป
0: เอามาเนี่ยไปกินได้ลูก

0: แสดงอารมณ์ได้สมจริงนะบทดราม่า
1: พี่ปู
0: นี่คือ
1: ยศกะ
0: นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพคร
0: ับ แต่เราพอเรามาดูเรื่องหนังเนี่ยพยายามคิดว่าเอ๊ะพี่ปูเนี่ยหมายถึงชื่อตัวจริงพี่เขาเอาหมูมาเลี้ยงเป็นลูกหรือลูกกลายไปเป็นหมูจริง
1: ๆ
0: อันนี้มีคำตอบไหมครับอาจารย์หรือว่าให้เป็นศิลปะ
1: ก็มันเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการเพื่อจะให้เห็นภาพเทียบเป็นการเปรียบเปยอะไรพวกนี้คร
0: ับ
1: สร้างขึ้นมาจากจินตนาการความเป็นจริงมันก็ไม่มีหรอกก็จะกระชากอารมณ์คนดูในการแสดงให้เห็นภาพแทนของความรักของพ่อไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรใดๆเนี่ย
0: อ
1: ยู่หัวใจของพ่ออยู่แล้ว
0: ความเป็นพ่อเนาะแต่ก็ได้หมดมันก็คือเรื่องราวการถ่ายทอดความรักระหว่างพ่อสู่ลูกนี่แหละครับเป็นความรักเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับอินบ็อกซ์มาได้นะ
1: ซึมๆอยู่นะ
0: ไหมซึมๆอยู่คอมเมนต์มาได้อินบ็อกซ์มาได้ถ้าเรื่องนี้
1: เรื่องมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่า
0: ครับมันก็ไม่แน่บางเรื่องบางราวอาจจะมีความเชื่อบางคนในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆที่อาจจะมีความเชื่อว่าเอ๊ะทำไมสัญชาตญาณของสัตว์ที่เราเลี้ยงทำไมคล้ายๆกับบุคลิกของบุคคลที่เราสูญเสียไปแล้วอันนี้อาจจะมีก็ได
1: ้จริงๆสัตว์มันก็มีความรู้สึกมีจิตวิญญาณเนาะ
0: ครับ
1: อยู่แล้วรู้เจ็บรู้เนาะหนาวรู้รักรู้ที่มันรักหวงแหนลูกมันยิ่งกว่าอะไรทั้งอะไรใดๆทั้งอีกมันมีงานวิจัยอันนึงตอนนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากเขาบอกว่าต้นไม้มองต้นไม้เขารู้จักเราเขามองเราอยู่
0: อาจารย์พูดแบบนี้คนลุก
1: เอาจริงต้องไปอ่านงานวิจัยนี้น่าสนใจ
0: ต้นไม้เขารู้จักเรา
1: ใช่เขาเวลาเราเดินผ่านเขาทุกวันเนี่ย
0: เขามองเราอยู่
1: มีอะไรบางอย่างซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเวลาจะไปหักต้นไม้ทิ้งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเขารู้จักเราอยู่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิต
0: เขามองเราอยู่ได
1: ้เพราะบางทีต้นไม้บางอย่างแมลงไปฟุบเห็นไหมมันก็แล้วแต่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขารู้จักเราแต่อาจจะไม่มีตาไม่มีอะไรนะแต่มันสัมผัสด้วยความเป็นสิ่งมีชีวิตนี่เป็นงานวิจัยนะไม่พูด
0: เล่นเอาดีๆจริง
1: จริง
0: ซีเรียส
1: ซีเรียสไม่มันเป็นซีเรียสจริงๆเป็นเรื่องจริง
0: อาจารย์รู้ไหมว่าที่อาจารย์พูดมันทัดใจต่อมาความรู้สึกว่าทุกคนได้แต่มองต้นไม้แล้วต่อมเห็นตาต้นไม้แล้วนะเหมือนต้นไม้เขามองเราเลย
1: จริงเขาไม่มีตาแต่เขามีเขาเป็นสิ่งต้องยอมแล้วเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
0: เป็นสิ่งมีชีวิต
1: เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งที่มีชีวิตถ้าโดยความเชื่อมันมีวิญญาณทุกอัน
0: นั่นแหละจะวิจารณ์พูด
1: ถึงแบบคนลุกอยู่ๆไปยืนเยี่ยวใส่ต้นไม้
0: ไม่เยี่ยว
1: มันจะไม่มีเลยนะถ้าไม่อยากมีก็เยี่ยวได้
0: ถ้ามันจำเป็นจริงๆถ้าพูดถึงพักผู้ชายเนาะถ้าจะเป็นจริงๆมันปวดฉี่ถ้าก็ยกมือไหว้อยู่มันไม่เลือกไม่ได้มันปวดมาก
1: ต้นไม้นี่อย่าไปเลย
0: อย่าเนาะแต่พออาจารย์พูดตรงนี้คิดอยู่นะใครที่รู้สึกว่าทัดบ้างเรื่องนี้นะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องต้นไม้มีชีวิตหรืออะทุกเรื่องแต่เพิ่งเปลี่ยนจอเปลี่ยนช่องไปไหนเรายังมีอีกเรื่องนึงเรื่องความรักเช่นเดียวกัน
1: เป็นแนวดราม่าอีก
0: ดราม่าแต่สะท้อนอารมณ์เรื่องของความรักได้ดีมาก
1: ต้องมีทิชชู่นะ
0: เรื่องนี้ดีดีจริงๆสำหรับเป็นความรักของคนนึงในครอบครัวเดียวกันนี่แหละซึ่งเป็นความรักที่เขาอยู่กันแค่2คนน่ะแต่เขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดูแลคนที่เขารักให้อยู่รอดไปได้
1: อันนี้เป็นเรื่องจริง
0: เรื่องจริง
1: เรียลลิสติกเป็นมันไม่ใช่เหมือนเรื่องที่แล้วที่เป็นเรื่อง
0: หมูเนี่ยไม่ใช่
1: จินตนาการแต่มันถ่ายทอดออกมาถึงความรักไม่ว่าจะสัตว์หรือคนก็มีความรัก
0: ครับอาจจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเนี่ยพักกันสักครู่นึงนะครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการมองอีสานผ่าน NBT ครับยังอยู่กับผู้กำกับหรืออาจารย์นิยมวงพงษ์คำนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้นำที่ให้โอกาสสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์สร้างกิจกรรมสร้างค่ายสร้างรางวัลด้วยเพราะค่ายหนังเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มหาเงินหางบประมาณไม่ว่าครับอาจารย
4: ์ใช่
3: หางบประมาณต่างๆมาเพื่อที่ตั้งรางวัลรางวัลที่1 2 3อะไรก็ว่ากันไปให้คนที่มาประกวดฝีไม้ลายมือแข่งขันกันแล้วได้หัวกะทิ5เรื่อง10เรื่องก็มาคัดกันจนได้รางวัล
4: อันนี้ขอถือโอกาสคุยนิดนึงได้ไหม
3: ได้เลยครับ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย 500,000 อยู่ในแผนอยู่แล้วแต่ใช้เงินจริงๆโดยเฉพาะเทศกาลหนังเนี่ยต้องใช้2ล้าน
3: โอ้หาอีกล้าน
4: ตอนนี้ยังไม่รู้เลยอีกล้าน5อยู่ที่ไหนเพราะนั้นเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเราร่วมกันทำ
3: ครับ
4: ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เมตตากระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ให้มาให้มากให้น้อยก็แล้วแต่แล้วก็นักธุรกิจพวกเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็เมตตามาแต่มันเป็นงานเงินที่ลอยอยู่ยังไม่รู้จะให้ไม่ให
3: ้
4: ก็ถือโอกาสนี้เนี่ยเดี๋ยวเทศกาลหนังเมืองแคนเนาะ
3: ครับ
4: ซึ่งเรามีงบตั้งต้น 500,000 แต่ต้องใช้2ล้านเพราะเราอยากจะให้กำไรเด็กๆที่เข้ามาประกวดบางทีเราตอนนี้เราฝันไปมากกว่าที่จะให้รางวัล 100,000-200,000 เพราะ 100,000-200,000 เสร็จแล้วเนี่ยคือรางวัลมันมอบให้กับคนที่มีฝีมือที่จะก้าวหน้าไปอนาคตเข้าสู่อุตสาหกรรมได้แต่บางทีพอเขาได้เงินแล้วเขาก็ไม่ได้ก้าว
3: ม
4: ันซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จบเลยนะใช่ไหมเราก็เลยมองยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเนี่ยก็มองร่วมกันว่าเอางี้ไหมถ้าใครที่ได้ที่หนึ่งในเทศกาลเนี่ยมึงแคร์ให้เขาทำหนังใหญ่เลยแต่น้อย1ล้าน1ล้านเนี่ยสามารถทำหนังใหญ่เพื่อฉายลงได้อันนี้คือเป้าถ้าใครได้ยินนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครที่เห็นว่าการสนับสนุนที่มุ่งเป้าท่านดูหนังเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้มีฝันและมีความจริงแค่ยังไม่มีทุนทรัพย์เอกชนใดๆหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญให้เขาทำหนังใหญ่เลยผมเชื่อว่านั่นจะหัวโลกแตกเลยนะอาจจะเป็น impact ที่เกิดขึ้นได้จริง
3: คร
4: ับ
3: ใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าพอจะมีกำลังก็ดูแลกันหน่อยนะครับก็เป็นการให้ทุนการศึกษาของน้องๆนี่แหละไม่แน่เราอาจจะมี ผู้กำกับชื่อดังนักแสดงชื่อดังที่เป็น
4: เวทีนี้
3: จากเวทีนี้ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ลูกหลานบ้านเราเองเลยก็ได้นะครับอ่ะเวลาก็กระชั้นชิดมาเช่นเคยไปดูเรื่องที่2ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรักวันนี้เรื่องนี้เป็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องที่หนังดีอารมณ์ดีเพราะเป็นเทศกาลหนังและเป็นมืออาชีพจริงๆคร
4: ับ ได้อารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์ดีคือขำ
3: ไม่ใช่อารมณ์คือขำ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดี
4: ได้ฟิลลิ่งได้นั่นก็แสดงทั้ง
3: ผู
4: ้กับ
3: ครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนและทุกท่านโดยเฉพาะใครที่อยู่กันแค่2คนพี่น้องพี่ชายกับน้องดูแลกันมาวันนึงก็ต้องมีจากก่อนที่เขาจะจากกันเขาดูแลกันมายังไงผ่านเรื่องทุกเรื่องหนาวเรื่องร้อนอะไรมาบ้างไปดูเรื่องนี้กันกับเรื่องของที่มีชื่อว่า Big Brother นะครับแน่นอนครับจากทีมมาหน่อยไปชมกันครับ

0: ้งแต่พ่อกับแม่เสียก็มีแค่พี่ที่ดูแลหนูมาตลอดพี่ทำทุกอย่างเพื่อให้หนูได้เรียนต่อและนี่คือวิธีที่หนูตอบแทนพี
1: ่หยุดเดี๋ยวนี้นะเตรียมมาทิ้งของของพี่ได้ยังไงออกไป
2: ถ้าพี่พาหนูไปลำอีกหนูจะฆ่าตัวตาย
3: ข้อ1ทบทวนการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจข้อ2เปรียบเทียบการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจ

0: อ้าวไอ้บัวพี่มาตอนไหนวะ
1: เพิ่งมาถึงเนี่ยแหละพี่
0: เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยหรอก
0: สวยไหม
1: พี่หนูมีอะไรจะบอก
0: จะมีอะไร
1: ระยะสุดท้ายแล้ว

0: น้องพี่เก่งจังเลยเดี๋ยวพี่เอายามาให้
1: พี่พรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปด้วยกันไหมพี่แต่งตัวสวยๆเลยนะ
0: ได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวพี่จะแต่งตัวให้สวยๆเลยแล้วเราจะถ่ายรูปด้วยกัน

0: พี่ฉันจะไปแล้วนะ
1: ครั้งนี้แกจะไปไกลแค่ไหนไกลกว่ากรุงเทพหรือเปล่า

0: ซับน้ำตาก่อน
1: เป็นไงล่ะเห็นไหมว่าหนังเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยเป็นระดับฟิล์มเมเกอร์เนาะเราโอเพ่นให้ทุกคนแล้วที่มีฝันเข้ามาหนังแต่ละเรื่องผมเชื่อว่าแต่ละปี20เรื่องเนี่ยเขาไปต่อได้แต่ยังขาดโอกาสที่เราจะหาในทุนหาคนที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้มันไม่ได้คุยเรื่องว่าเมื่อทำแล้วจะได้กำไรไหมอะไรต่ออะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเด็กๆที่เขามีฝันมีความสามารถมีพลังอยู่เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้ามาไม่ว่าจะ
2: ดัน
1: นะมาผลักดันเนี่ยมันก็ยังเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนอยู่ตรงนี้เราฝันว่าเมื่อไหร่ที่เด็กที่ได้ที่หนึ่งจาก500 600คนเหลือ20ทีมเนี่ยถือว่ามันถูกกันกรองด้วยระบบของมันแต่ละเรื่องก็ดาราด้วยที่มาเสริมให้หนังมันมีพลังมากขึ้นให้เชื่อดูแล้วเชื่อหนังสำคัญก็คือมันเป็นจินตนาการแต่เมื่อสร้างออกมาแล้วเรารู้สึกกับมันแล้วเราเชื่อถ้าเชื่อมันก็จะเป็นหนังที่สนุก
2: นะก็เป็นเรื่องที่จริงๆวันนี้กระชากอารมณ์นะครับเป็นเรื่องความรักที่สะท้อนได้เห็นจริงทุกคนก็ต้องมีไม่จากเป็นก็จากตายแต่ก่อนที่จะถึงคำว่าต้องจากลากันจริงๆแล้วน่ะความรักการพูดคุยการดูแลใส่ใจการแคร์ความรู้สึกกันอันนี้สำคัญ
1: ตั้งใจมากเลยนะแล้วคนจะพูดเรื่องจากๆอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: มันรู้สึกว่าม
1: ันทิ้งเขา
2: มันยังไม่ move on มันยังไม่ move on มันก็เลยอิน
1: ยังอยู
2: ่มันยังอยู่มันยังไม่ move on มันก็เลยอินเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตกันได
1: ้
2: หันไปมองคนรักกันนะใครที่มีชีวิตแบบนี้อยู่กับพี่น้องสองคนมีอยู่กับพี่กับน้องหรืออยู่กับพ่อคุณแม่หรืออยู่กับใครนี่ก็ดูแลกันในช่วงที่ยังมีอยู่ไม่ใช่มานั่งคุยกับรูปหรือนั่งพูดอยู่คนเดียวกับที่สาวไม่นานแล้วมาคุยกับรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงจังหวะที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่ก็คืนความรักให้กันและกันนี่แหละดูหนังสะท้อนชีวิตต้องขอบคุณอาจารย์มาก
1: ๆดีครับ
2: ฝากขายของช่วงสุดท้ายอีก
1: กระชับ
2: หน่อยให้ใคร
1: มาพุทธิกาพุทธิกาต้องมาช่วยกันครับตอนนี้อีกร้านห้าไม่รู้ไปเอาที่ไหนแต่เห็นผลงานเหล่านี้นะผมเชื่อทุกท่านที่มีศักยภาพอยู่มีพลังที่เหลือล้นก็จะมาช่วยกันสนับสนุนเด็กเรานะพุทธิกาปีนี้แน่นอนครับเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10นานาชาติน
2: ะครับนี่เป็นเวทีที่จะให้เป็นการโชว์ฝีไม้ลายมือผลักดันผู้กำกับผลักดันนักแสดงคนในพื้นที่บ้านเรานี่แหละครับใครที่สนใจก็สามารถผลักดันกันได้กับเรื่องราวการถ่ายทอดเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่นบ้านเรานะครับวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วอาจารย์ครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์คงคำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: นี่
2: กดดัน
1: รอด
2: เราพูดชื่อแล้วตำแหน่งอาจารย์รู้สึกกดดันมากวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

บาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจพาเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสิ่งตรงนี้ก็จะได้รับการเน้นย้ำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติผ่านกฎและคำปฏิญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการอยู่ค่ายพักแรมครับเพราะว่าเด็กๆ เขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเขาจะได้พัฒนาตัวเองในตรงนี้ด้วยครับโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบนะครับก็คือเขาจะต้องแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตัวเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกในชาติด้วยก็คือเขาจะได้ดูแลตัวเองจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะไปสู่ชุมชนด้วย
1: ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นคนเลี้ยงหัวแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออโต้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ออโต้ครับอยากสอบถามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร
2: ครับ
1: เป็นสวนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
3: ก็จากเกษตรปุ๊บแล้วเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ครับ
3: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเรามันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
1: ้
3: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
1: คร
3: ับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซ
1: ึ่
3: งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
3: พร้อมอยู่แล้ว
1: ก็คือของเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วัด
3: 50ไร่ครับ
1: 50ไร
3: ่พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
1: ถึงจะเป็นค่าจัดที่กับค่าลูกเสือได
3: ้ใช่ครับแล้วก็มีพอดี
1: ครับผม
3: สิ่งก่อสร้างเราก็มีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่ายลูกเสือได้แล้วก็พัฒนามาถึงขั้นนี้เลยครับ
1: ซึ่งอย่างในวันนี้เองก็มีน้องๆจากโรงเรียนมงคลวิทยามาร
3: ่
1: วมทำกิจกรรมด้วย
3: มีเสือน้อยเล็กๆมาด้วย7 คน

0: ับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมครับพ
1: ี่ออนใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือเราจะฝังฐานเราไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้องๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที
0: ่
1: ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก็คือเราก็คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล่ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ่ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอเรียลรันเวย์
0: ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อยน้ำอันนี้ก็ไม่ลึกเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสายใหญ่เฉยนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อน้อง
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได้
1: ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: ลองสักหน่อยไหม
0: ก็โยกๆอยู่นะครับ
1: ลองเดินสักหน่อยไหมครับ
0: เดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาลองเดินดู
1: โอเคครับผม
0: โอเคเดี๋ยวจุดต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวไปดูแอเรียลรันเวย์ครับข้ามบ่อปลาช่อนในแอมะซอน
0: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: ครับผมยำพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฐานที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คลายแม็กเหมือนกันครับกระเช้าเลื่อนหรือว่าแอร์เรียลรันเวย
0: ์
1: ก็คือน้องๆก็จะขึ้นไปหอคอยนี
0: ้
1: แล้วก็เลื่อนไปข้ามบ่อช่องในเมซอนของเราแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับฐานน้ำของเราทุกฐานเราจะมีเซฟตี
0: ้
1: ทั้งคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เราจะให้ขึ้นเฉพาะคนที่มีความพร้
0: อม
1: ครับเราก็จะสแกนก่อนเอาแค่ตัวแทนครับให้เป็นสีสันนิดนึง
0: เป็นสีสันให้มาร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่อยากลองอยากเล่นก็คือได
1: ้ได้ทุกคนแล้วก็เซฟตี้ทุกครั้ง
0: เรื่องของความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเรื่องของทั้งบุคลากร
1: เซฟตี้เฟิร์สเลยครับเราในเซฟตี้เฟิร์สเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักเลยแหละในการทำค่ายลูกเสือหรือว่าทำอะไรก็ช่างก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สที่สุดครับ
0: ครับผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่แบบโรงเรียนต่างๆรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับเราก็มีรั้วรอบขอบชิดมียามตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเราก็มียามอยู่แล้วตอนกลางคืนเรามีสายตรวจที่เป็นทั้งของหมู่บ้านแล้วก็ของทางพี่ตำรวจเขาให้ความร่วมมือก็จะมาตรวจให้ตลอดเรื่องนี้ยิ่งปลอดภัยแน่นอนครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมต่อไป
1: มีอีกหลายฐานครับ
0: ครับไปกันครับ

0: ับบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ก็มีอีก2ฐานการเรียนรู้
1: จริงๆมีประมาณ5ฐาน
0: แ
1: ต่จะเป็นฐานลอยครับฐานลอยแล้วแต่จำนวนนักเรียนแล้วก็จำนวนไอ้เกี่ยวกับกิจกรรมวันนั้นๆด้วยมันจะเป็นฐานสามารถทำแล้วรื้อได้แต่ฐานประจำเราก็จะมีอีก2ฐานมีสะพานเปรแล้วก็บันไดสวรรค์เพราะมันจะเชื่อมกันไปหมดทุกฐานเด็กๆก็จะเข้าฐานได้ด้วยแล้วก็เดินเที่ยวในไร่เราได้ด้วยในรอบเดียวครับ
0: ก็คือนอกจากที่จะมาเข้าค่ายมาได้ความรู้แล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ
1: ใช่
0: รวมถึงเหมือนได้ความรู้ได้ทักษะศึกษาไปในตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้น้องๆสามารถทัศนศึกษาได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ย
0: ครับ
1: วันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีจำนวนเยอะเนี่ย

0: ้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให้การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
1: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
0: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
1: ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเราพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว้ครับการทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ยังไง
0: สถานที่พักแรมตอนนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องๆเราปูหญ้าให้เลยครับ เพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็ยังมีฝุ่นเยอะเงี้ยเพราะปีแรกที่เราทำเรายังไม่ได้ปูหญ้ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นทีนี้เราก็ปูหญ้าให้รองรับน้องๆได้แม็กเลย700700รับได้สบายๆ
1: 700คน
0: 700คนรับได้สบายๆ
1: ไม่ได้แออัดไปใช่ไหมพี่700คน
0: พอดีเลยครับเพราะว่า
1: พอดี
0: เฉพาะหญ้านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
1: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
0: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
1: ไม่ได้เบียดกันมาก
0: ไม่ได้เบียดกัน
1: ครับ
0: อยากกางเต็นท์ก็ได้หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้ครับเพราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที
1: ่
0: ดีพอสมควรครับ
1: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
0: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที่ดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ครับน้องๆก็จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกเข้มงวดมาตลอดทั้งวัน
1: ครับผม
0: ตอนเย็นก็จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเพราะบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
1: ครับผม
0: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันก็จะเป็นการเผยศักยภาพในตัวน้องๆที่แบบว่า
1: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมาก
0: กล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
1: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราวางแผนไว้ยังครับพี
0: ่แผนของเราตอนนี้เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่วิทยากรแล้วก็โลเคชันของเรา
1: คร
0: ับ พร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือเนี่ยครับเราจะเพิ่มสถานที่ในการฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ2ค่าย
1: เราจะจดเป็น1ใน3เลย
0: ใช่เราจะเป็นจดเป็นที่ที่3ครับผมก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับไอ้ภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
1: แล้วอะไรที่พี่ออคิดว่าเป็นไฮไลท์ของค่ายเราครับเป็นจุดเด่นของค่ายเรา
0: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือเสร็จปุ๊บวันต่อมาทำเป็นทัศนศึกษาเลยใช่เพราะว่าน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยครับคือเราจุดประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะเติมเต็มน้องๆควรได้อะไรครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
1: เราพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากรต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่มาทั้งศึกษาหรือว่ามาเข้าค่ายไหมพี่
0: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้แล้วก็จะมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเรา
1: ครับ
0: เพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
1: สบายสบายอยู่แล้ว
0: สบายสบายคร
1: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนไงบ้างครับพี
0: ่ทางด้านชุมชนเนี้ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิม

0: เพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
1: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็ยังไม่ทิ้งชุมชนไว
0: ้โอ้ยไม่ทิ้งมีแต่จะพัฒนาเพิ่มเติมครับ
1: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
0: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
1: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้
1: ร
0: ับ นะครับน้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไปเราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
1: ก็อย่างที่ออยบอกไปนะครับว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจำนวนเงินก็คือการเดินทาง
0: การเดินทาง
1: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
0: ใช่
1: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
0: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วย
1: ก็คือ
0: นั่งรถไฟ
1: ด้วย
0: รถไฟมาเที่ยวได้เงี้ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเนี้ยเราก็สามารถไปรับได
1: ้
0: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตร
1: 900เมตร
0: แต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับมาส่งได้เลย
2: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้นลงแล้วก็มีพนักงานประจำขบวนรถมีพนักงานรักษารถที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บนขบวนรถครับแล้วก็รถไฟนี่คือท่านที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับลงสถานีไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการขึ้นลงรถไฟ

ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะครับกับการเข้าค่ายลูกเสือที่ไร่สามข้าวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าการเข้าค่ายลูกเสือนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมาก

กว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ

พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮ
4: ะไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือ

0: ระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
6: มาเว้ยพวกเรา
7: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ตอนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื
5: ่ออันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
6: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

ชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เริ่มคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาจับจ่ายขณะที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยากให้เศรษฐกิจชายแดนฟื้นตัวโดยเร็วจังหวัดสกลนครเตรียมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวหน้าฝนตามรอยพระอริยสงฆ์สู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศรัทธาแห่งใหม่ของอำเภอบ้านม่วงและเจ้าของครัวคำแคจังหวัดหนองคายเผยพัฒนาจากการขายแกงส้มตลาดนัดสู่ร้านอาหารต้นตำรับแกงส้มหนองคายโดยใช้ประณีจี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพิสุภาวิตาศรีบุญสมครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านระบบดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานรวมไปถึงเพจฝ่ายข่าว News NBT ขอนแก่นค่ะแล้วก็ทาง YouTube Channel NBT ภาคอีสานฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามาได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับผมวันนี้เรายังคงอัปเดตข้อมูลที่เกิดขึ้นในภาคอีสานทุกจังหวัดผ่านหน้าจอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเคยนะครับวันนี้ได้เห็นสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้แล้วโอ้โหหิวเลยพี่สุครับปลาส้มแกงส้มบ้านเรา
0: ใช่ก็เป็นปลาจากแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของปลานินจีไอค่ะเป็นปลาในแม่น้ำโขงที่รสชาติอร่อยเป็นสินค้าดีสินค้าเด็ดของจังหวัดหนองคายแต่ว่าเขานำมาทำเป็นเมนูแกงส้ม หรือว่าปลานินแกงส้มแปะสะ
1: โอ้ต้องบอกว่าเมนูปลานินแปะสะเมนูเดียวหรือแกงส้มที่รู้จักเนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ทุกประเภทในภาคอีสานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำผักก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรแล้วรสชาติที่เป็นต้นตำรับของอีสานแซ่บถึงใจแน่นอนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองแล้วก็ไปรับชิมนะฮะรับชิมกับเมนูนี้ไปพร้อมๆกันรวมถึงวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของการประกวดลายผ้าพระราชทานที่เกิดขึ้นไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับรวมถึงเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการส่งเสริมหัตถศิลป์หัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงแพร่พันธุ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีทางพระพุทธศาสนาที่จังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังณวัดหนองแวงพระอารามหลวงที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระครูสุทธิรคุณประธานศพพร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระเทพเมธีวัชรดิโลกด็อกเตอร์รักษาการเจ้าคณะอำเภอวังน้อยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้บรรยายพิเศษหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาบุญเป็นอันเสร็จพิธี
0: สำหรับโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังอันจะนำไปสู่การพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบรู้เท่าทันตนเองเข้าถึงหลักธรรมอันถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะไปกันต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการประชาชนณโรงเรียนบ้านโนนค้อตำบลนาทันอำเภอคำม่วงค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัดออกไปให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านโนนค้อบ้านโนนค้อตำบลนาทันอำเภอคำม่วงโดยได้มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5ทุนทุนละ 1,500 บาทมอบพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัวมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน10ทุนทุนละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน10รายรายละ 3,000 บาทมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนยากไร้จำนวน10รายและมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน60ชุดค่ะ
1: การออกหน่วยนะครับของแพทย์เคลื่อนที่พอสวและที่จังหวัดกาฬสินธุ์กับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจรักษาโรคฟรีของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและมีหน่วยงานราชการรวมแล้ว45หน่วยงานครับนำบริการจากภาครัฐไปให้บริการกับประชาชนแบบถึงพื้นที่โดยมีประชาชนชาวตำบลนาทันและตำบลใกล้เคียงของอำเภอคำม่วงไปใช้บริการเป็นจำนวนมากครับ
0: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเดินทางไปยังแต่ละอำเภอในพื้นที่ที่ห่างไกลที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงที
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นทั้งการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะครับเรายังคงอยู่ที่โครงการที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนจากภาครัฐนะครับไปติดตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างครับจังหวัดมหาสารคามครับจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่นำบริการภาครัฐสู่ประชาชนชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับที่โรงเรียนบ้านเมืองเต่าวิทยาคมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยได้มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำบริการจากภาครัฐลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับโดยมีการให้บริการในด้านต่างๆแบบครบวงจรอาทิการให้คำปรึกษาการรับเรื่องร้องเรียนการบริการด้านสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพการเกษตรการพัฒนาสังคมและบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงครับ
0: โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามให้แก่ตัวแทนประชาชนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งมอบถุงยางชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
1: เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือการให้โอกาสโอกาสในที่นี้นะครับจึงมาทั้งในรูปแบบของทุนการศึกษารวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการประกวดลายผ้าที่จังหวัดอุ

0: อุดรธานีกันบ้างค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับภาคส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่มณฑาทิพย์หอศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายของขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพมีความร่วมสมัยและก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนตลอดจนส่งเสริมและก็นำแนวพระดำริและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะ
1: สำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2569โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานมีการนำเสนอผลงานครับเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประกวดรวมถึงเผยแพร่ผลงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งการจัดงานดังกล่าวครับนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการยกระดับผ้าไทยและงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้ผลิตนะครับรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจพร้อมกับสืบสานอัตลักษณ์และนวัตกรรมนะครับรวมถึงวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และได้รับการต่อยอดอย่างยั่งยืนครับ
0: จะเห็นได้ว่าผ้าในงานที่มีการประกวดเนี่ยมาจากหลากหลายทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ที่มีการส่งเข้าประกวด
1: ใช่แล้วครับถ้าใครที่สังเกตให้ดีเนี่ยลายผ้าอย่างที่บอกว่าเป็นลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะฮะก็จะมีลวดลายที่คล้ายๆกับตัว S นั่นเองนะครับในตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับซึ่งรูปแบบในการทอออกมาแต่ละผืนก็ต้องใช้ความละเมียดละไมที่แตกต่างกันแล้วก็สวยงามทุกผืนจริงๆเห็นแบบนี้แล้วก็หนักใจแทนคณะกรรมการนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันในรอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นทุกๆภาคก็จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนของภาคอีสานของเราเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับนะครับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยกันบ้างครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่อำเภอบ้านฝางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านหนองแวงหมู่ที่7ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางปิติมารักพาณิชย์มณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ครับเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจครับโดยมีนายอำเภอบ้านฝางหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับครับซึ่งการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน2รายครับได้แก่1นายสมทรงป้องรอดบ้านเลขที่68ซึ่งตัวบ้านพังเสียหายทั้งหลังนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคือนางเฉลิมบุญล่าบ้านเลขที่86ทับ1บ้านพักเสียหายบางส่วนครับนอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของนายสากลอุตสาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนนะครับในเบื้องต้นให้กับครอบครัวครับ
0: โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียค่ะพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกรายและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งประสานการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนดูแลเรื่องของสภาพจิตใจค่ะและก็ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็หน่วยงานภาครัฐรวมถึงภาคีเครือข่ายนะครับก็จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่อมาการบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
5: ไม่เป็นไรหรอก
6: กินไปนิดเดียวเอง
4: คุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: ลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนพอพูดถึงช่วงที่ฝนตกลงมาคุณภาพอากาศดีๆก็จะบอกว่าอยากมองหาที่ท่องเที่ยวสวยๆวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังจะถูกตั้งเป็นหมุดหมายสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการชมธรรมชาติตามรอยพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นอันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอำเภอคำม่วงครับนำคณะร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนตามรอยพระอาจารย์จวนจากป่ากรรมฐานในอดีตสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและศรัทธาแห่งใหม่ของอำเภอคำม่วงครับนายปรินิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับร่วมกับนายปัณณวิทย์กุลตังควณิชนายอำเภอบ้านม่วงนะครับได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรอยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติและตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานได้ในอนาคตครับตามแนวทางของจังหวัดสกลนครเมืองสามธรรมนั่นคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีครับ
1: ค่ะโดยคณะนะคะได้สำรวจเส้นทางโดยเริ่มออกเดินทางกันที่วัดป่าศิลาอาจหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าดงหม้อทองค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดงหม้อทองหมู่ที่2ตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงค่ะเป็นพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอบ้านม่วงค่ะที่มีเรื่องราวผูกพันกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่ม่านภูริทัตโตสำหรับที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือโขดหินขนาดใหญ่ค่ะที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคหรือว่าเกล็ดงูยักษ์อีกทั้งยังมีหินศิลางูใหญ่ค่ะลักษณะก็คล้ายหัวพญานาคหรือว่าหัวงูโขดหินรูปร่างคล้ายพญาเต่าค่ะรวมทั้งลานหินแตกร่องรอยของความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่น่าค้นหาแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่เป็นปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระอริยสงฆ์ค่ะที่เหล่านี้นะคะเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติค่ะ
0: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับท่านได้กล่าวว่าการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านม่วงพร้อมกับสร้างจุดขายด้วยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางอำเภอบ้านม่วงมีทั้งผ้าทอมืองานจักสานและผลผลิตทางการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองมาจัดจำหน่ายครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราไปฟังเสียงของท่านปรินิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกันครับ
2: สถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาจากต้นทางนะครับเข้ามาก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้นะครับก็พบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะครับสายลุยนะครับสายลุยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็
1: เห็นบรรยากาศแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวนะคะเป็นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่บรรยากาศดี
0: ถูกต้องครับพี่สุครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้ทั้งเป็นการท่องเที่ยวเส้นทางสายธรรมะสายธรรมชาติแล้วก็สายมูที่พ่วงไปกับแรงเชื่อแล้วก็แรงศรัทธาจากรูปทรงนะฮะของโขดหินที่นำเสนอออกมาที่มีลักษณะคล้ายกับองค์พญานาคต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พลาดไม่ได้จริงๆครับ
1: ไปดูเรื่องของบรรยากาศกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างค่ะบรรยากาศที่ตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะนักท่องเที่ยวได้แห่จับจ่ายแม้ว่าชายแดนยังตรึงเครียดหลังเศรษฐกิจซบเซามานานกว่า1ปีค่ะ บรรยากาศบริเวณตลาดชายแดนช่องจอมนะคะตอนนี้ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะก็มีบรรยากาศประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มมีรายได้แล้วก็มีกำลังใจที่จะกลับมาค้าขายอีกครั้งผู้ค้าริมทางบริเวณด้านหน้าตลาดชายแดนช่องจอมค่ะบอกผู้สื่อข่าวค่ะว่าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการค้าขายเนี่ยซบเซามาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า1ปีจากผลกระทบของสถานการณ์ชายแดนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจค่ะก็ทำให้ลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลายร้านนะคะต้องแบกรับต้นทุนแล้วก็รายจ่ายแม้ว่ายังคงเปิดร้านเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไรก็ตามค่ะว่าในช่วงนี้พบว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเดินตลาดแล้วก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ผู้ค้านะครับจึงฝากเชิญชวนคนไทยครับให้เดินทางมาเที่ยวแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนไทยโดยเฉพาะร้านค้าริมทางบริเวณหน้าตลาดชายแดนช่องจอมนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังจากได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานครับโดยผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับหวังว่าบรรยากาศการค้าขายจะกลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจชายแดนจะฟื้นตัวในเร็ววันเดี๋ยวเราไปไปฟังเสียงนะครับของพ่อค้าตลาดชายแดนช่องจอมกันหน่อยครับ
3: กระตุ้นลูกค้าจะได้มาที่ตลาดช่องจอมว่าช่วงนี้พ่อไม่ต้องห่วงปัญหาอะไรครับไม่มีอะไรดอกปลอดภัย
4: ให้มั่นใจจะ
3: รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าปลอดภัยช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
4: มาช่วยซื้อแม่ค้าคนไทยใช่ไหม
3: คนไทยของคนไทยขายกันเองครับคนไทยช่วยไทยดีแล้วครับ
4: ตอนนี้ไม่ได้มีเขมรขายอะไรใช่ไหม
3: ไม่มีแล้วครับเตจทางนี้ทั้งแถวเลยครับนี่ข้างถนนริมถนน
4: ให้มาช่วยกันเน
3: า
4: ะ
3: ให้มาช่วยกันหน้าตลาดช่องจอมเรานี่มาตลาดช่องจอมกันเยอะๆครับ
4: ลำบากมานานได้ยัง
3: โอ้ลำบากมาปีกว่าแล้วนี่ที่มันอพยพตอนนั้นลำบากมาก
4: เงียบ
3: เงียบแล้วก็ทนมาตลอดแล้วก็ค้าขายก็เงียบ
4: ช่วงนี้ดีขึ้นไหมนี่แม่ค้ามากเปิดกันเยอะ
3: คือช่วงนี้เราจะไอ้กระแสที่เราจะเซลคือลูกค้าเขาอยากซื้อสินค้าตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมันขายเขาเมนเขาขายแต่นี้มันก็มาช่วงหลังไม่มีใครมาเปิดขายเราก็เลยเปิดกันเองขายให
4: ้คนไทย
3: ก็ต้องการส่วนนี้คือเยอะมาก
4: ให้คนไทยมาช่วยคนไทย
3: มาช่วยอุดหนุนเพราะสินค้าเครื่องมือช่างอะไรก็มี
4: ม
3: ีทุกอย่าง
4: ปัญหา
1: ก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดช่องจอมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ออกมาจับมาวางเปิดหน้าร้านแล้วก็มีของขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมากันแล้ว
0: ถูกต้องครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจจำเป็นต้องดำเนินต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปากท้องของประชาชนรวมถึงต้นทุนของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการก็สำคัญเช่นเดียวกันอุดหนุนคนไทยดีที่สุดเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการอุดหนุนคนไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆต่อการใช้ชีวิตครับวันนี้จะพาไปดูกับอีกหนึ่งเมนูที่โหพอพูดชื่อแล้วยังไงก็น้ำลายไหลเลยพี่สุพาคุณผู้ชมไปรับชิมแกงส้มกันหน่อยครับหากจะพูดถึงเมนูแกงส้มหรือแกงส้มแปะซะหลากหลายเมนูครับที่จังหวัดหนองคายต้องยกให้กับร้านครัวคำแคร้านนี้เลยครับจากร้านที่ขายแกงส้มและน้ำแกงส้มตามตลาดนัดสู่ร้านอาหารต้นตำรับแกงส้มปลานิลที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงครับล่าสุดเพิ่มเมนูแกงส้มปลาสะง่วที่ใครอยากรับประทานเมนูนี้จำเป็นต้องสั่งจองล่วงหน้าเลยครับนายเชิดชัยจันทราชครับหรือคุณเชิดอายุ44ปีเจ้าของร้านครัวคำแคร์เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าความเป็นมาของร้านเนี่ยก็คือร้านคำแคร์เริ่มจากการขายแกงส้มตามตลาดนัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นเวลา3ปีแล้วครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเพิ่มร้านอาหารขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยฮะเปลี่ยนจากการไปตลาดนัดเปิดเป็นร้านของตัวเองเพื่อที่จะรองรับลูกค้าอีกกลุ่มที่ชอบมารับประทานอาหารที่ร้านรวมไปถึงกลุ่มที่เจอกันที่ตลาดนัดซึ่งร้านอาหารตอนนี้ทำมาได้2ปีแล้วครับ
1: ค่ะส่วนเมนูแกงส้มหรือว่าแกงส้มแปะซะที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านค่ะเป็นแกงส้มปลานิล นะคะที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นปลานิล GI ของจังหวัดค่ะต่อ าก็ได้มีเมนูแกงส้มที่หลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายราคาค่ะเหมาะสำหรับจำนวนกลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารโดยเมนูเด็ดตอนนี้ก็คือแกงส้มปลาน้ำโขงที่ไม่ใช่ปลานิลค่ะแต่เป็นปลาสะง่วภาคกลางก็จะเรียกว่าเป็นปลาแดงเป็นปลาที่จับในแม่น้ำโขงซึ่งไม่มีกลิ่นคาวค่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนขนาดใหญ่ต่างจากปลาเนื้ออ่อนชนิดอื่นๆนะคะที่มีขนาดเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักถึง20กิโลกรัมค่ะส่วนน้ำแกงส้มเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของทางร้านที่นำมาทำแกงส้มหลากหลายเมนูนั้นก็เป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองค่ะเป็นน้ำแกงส้มแบบภาคกลางจะใช้กระชายนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญค่ะมีเนื้อล้วนของปลานิล GI ของหนองคายผสมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงส้มซึ่งการผลิตน้ำแกงส้มค่ะจะมีการปั่นเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยให้ละเอียดก่อนที่จะนำไปต้มตุ๋นด้วยความร้อนที่ใช้เวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนจะนำมาบรรจุขวดเหตุผลที่ต้องต้มเป็นเวลานาน4ชั่วโมงนั้นก็คือเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงนะคะออกมาทั้งหมดเมื่อลูกค้าเนี่ยนำไปปรุงจะต้มกี่นาทีรสชาติก็เหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วหิวเลยที่สุดครับน่าทานมากๆ
1: จากที่ทำน้ำแกงส้มขายตลาดนัดจนมาเปิดร้านอาหารในวันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะเขาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเท่านั้นเลย
0: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามีทั้งบริบทของปลานิลที่เป็น GI ของจังหวัดด้วยแล้วก็มีทั้งปลาสะง่ว
1: ค่ะ อาจจะมีเมนูอื่นที่เป็นปลาน้ำโขงที่หลายๆชนิดเนี่ยที่มันนำมาทำแกงส้มก็น่าจะรสชาติดีเขาบอกว
0: ่
1: ามีหลากหลายปลาชนิดให้เลือกให้กับผู้บริโภคที่มาทานที่ร้านได้เลยกัน
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อนะฮะ
1: ตอนสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้ขับเคลื่อนงานวิจัยชูแนวคิดสักนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดสร้างดินดีสู่อนาคตเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะที่โรงแรมสยามแกลนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการค่ะแล้วก็หมอดินอาสาเข้าร่วมงานกว่า550คนเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยโดยมีการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมายกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนค่ะ
0: ทางด้านของนางสาวสุมิตราวัฒนาครับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นที่จะใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาดินตอบโจทย์พื้นที่ครับโดยมีทางด้านของเครือข่ายหมอดินอาสาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลสู่เกษตรกรรองรับเกษตรสมัยใหม่มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง

0: และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานวิจัยต้องไม่หยุดอยู่ในห้องปฏิบัติการครับแต่ต้องลงสู่พื้นที่จริงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและรายได้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมครับทั้งนี้การจัดงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยครับอาทิการบรรยายพิเศษการเสวนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยครอบคลุม7สาขาวิชาการตั้งแต่การอนุรักษ์ดินและน้ำเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการดินปัญหานะครับรวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจสังคมและการบริหารจัดการของภาครัฐครับรวมถึงงานนี้นะครับมีการประกวดผลงานทั้งในภาคของการบรรยายและภาคนิทรรศการตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเครือข่ายหมอดินอาสาจากทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะพลิกฟื้นผืนดินไทยให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยต่อไปครับ
1: ค่ะเกษตรกรท่านไหนไม่มีปัญหาเรื่องของดินเนี่ยก็สามารถปรึกษาหมอดินอาสาได้เพราะว่ามีเครือข่ายอยู่ทุกทั่วประเทศนั่นเอง
0: ถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะฮะที่ขับเคลื่อนในเรื่องของดินแล้วก็พัฒนาในภาคของการเกษตรอย่างยั่งยืนเลยครับพูดถึงเรื่องของการเกษตรเราจะไปดูการพัฒนาภาคการเกษตรที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างครับจังหวัดมุกดาหารครับเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่2ครับมุ่งขับเคลื่อนธนาคารท่อนพันมันสำปะหลังสะอาดครับนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับเป็นประธานในการจัดเวทีนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรภายในพื้นที่ครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์นะครับมีผู้เข้าร่วมรวมแล้วทั้งสิ้น55คนประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานเกษตรอำเภอในทุกอำเภอเลยครับ
1: สำหรับประเด็นหลักนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อธนาคารท่อนพันมันสำปะหลังสะอาดค่ะผ่านรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ทางวิชาการจากแหล่งวิชาการไปสู่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะของการดำเนินงานในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังภายในงานไหนยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและมีการเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นและเป็นต้นแบบการเรียนรู้ค่ะ
0: ต้องบอกว่างานนี้เป็นการส่งเสริมภาคการเกษตรนะครับสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของดีของเด่นในภาคการเกษตรโดยเฉพาะที่มุ่งเน้นก็คือท่อนพันมันสำปะหลังสะอาดส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าพอเราพูดถึงคำว่ามันสำปะหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพืชที่ปลูกเยอะมากๆในพื้นที่ภาคอีสานของเรา
1: อาจจะบางครั้งอาจจะปลูกแบบปกติเนี่ยอาจจะได้ราคาธรรมดา
0: ครับผม
1: อาจจะมีการพัฒนาเรื่องของการเป็นเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยที่จะมีการเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
1: ให้กับสินค้ามันสับปะหลัง
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆที่จะนำไปสู่การต่อยอดจากงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการลงสู่พื้นที่จริงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในภาคการเกษตรนั่นเองครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กับเข้าสู่รายการของเราครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจากประเด็นข่าวในเรื่องของภาคการเกษตรเราได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังไปแล้วในเบรกนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศกันบ้างพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นเรื้อรังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็แนวทางในการกวาดล้างอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดนั่นเองครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับลงพื้นที่บ้านห้วยม่วงครับเดินหน้า90วันพิฆาตยาเสพติดระดมพลังชุมชนด้วยการตัดวงจรยาเสพติดครับที่วัดอัมพวันบ้านห้วยม่วงตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีที่มีข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและผู้ที่มีอาการจิตนะครับอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่บ้านห้วยม่วงครับซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมครับ
1: ค่ะการลงในพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันค่ะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดและโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินค่ะโดยจังหวัดเลยนะคะได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในเวทีประชาคมโดยเปิดให้ประชาชนนะคะร่วมสะท้อนปัญหาแล้วก็ข้อกังวลและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ค่ะตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนพร้อมดำเนินการทอดผ้าป่าค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดควบคู่กับการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
0: นี่แหละฮะก็ต้องบอกว่าลงพื้นที่แล้วก็เชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาทำประชาคมร่วมกันออกแนวทางร่วมกันครับว่าในชุมชนของเราหรือในพื้นที่ของเราจะมีแนวทางในการตัดวงจรยาเสพติดหรือว่าคนที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้พูดคุยกันได้แจ้งเบาะแสในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของปัญหายาเสพติดไปกันที่จังหวัดหนองคายกันบ้างค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจยึดยาประมาณ 200,000 เมตรค่ะที่บริเวณหลังป้ายร้านอาหารตามสั่งซอยทางเข้าเทศบาลตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะที่มุกดานาสารกลางจังหวัดหนองคายค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนศผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวนประมาณ 200,000 เมตรที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายและก็หน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจยึดได้ที่บริเวณหลังป้ายร้านอาหารตามสั่งค่ะอยู่ที่ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลวัดธาตุริมถนนสาย247ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่อำเภอเมืองหนองคายค่ะสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะที่ออกหาปลาบริเวณบึงหนองคายเนี่ยพบกระเป๋าสีดำต้องสงสัยวางอยู่ค่ะอยู่ที่บริเวณหลังป้ายร้านอาหารตามสั่งก็ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายเข้าตรวจสอบพบกระเป๋าสีดำค่ะภายในเนี่ยมีเป็นวัตถุคล้ายยาเสพติดนั่นเอง
0: โดยทางหน่วยงานนะครับได้มีการเฝ้าสังเกตบริเวณดังกล่าวแต่ว่าก็ไม่พบบุคคลเข้ามารับหรือเคลื่อนย้ายนะครับเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการตรวจ

0: ยึดแล้วก็นำของกลางไปตรวจสอบณร้อยอสจนคที่1นะครับซึ่งผลของการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวนแล้ว100มัดครับมัดละ10ซองซองละประมาณ200เม็ดนะครับรวมยาบ้าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 200,000 เม็ดซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: จะเห็นได้ว่าตลอดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวโขงเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรค่ะที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทั้งจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายนครพนมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบขนยาเสพติด
0: อ
1: ย่างหนองคายเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะพ
0: ื้
1: นที่หนึ่งที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเนี่ยท่านก็ได้ผนึกกำลัง
0: ม
1: ีทั้งร่วมทั้งฝ่ายปกครองทั้งชรบเองเนี่ยที่มีส่วนช่วยจังหวัดเนี่ยในการป้องปรามเรื่องของยาเสพติด
0: ต้องบอกว่ายิ่งพื้นที
1: ่
0: ใกล้กับชายแดนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นหมุดหมายที่ทำให้คนที่ไม่ประสงค์ดีนะฮะก
1: ็
0: จะลักลอบเอายาเสพติดขนเข้ามาข้ามประเทศมาบ้างนะครับหรือนำมาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วยระยะทางที่ยาวไกลมากๆหนึ่งในจุดแล้วก็หนึ่งในจังหวัดที่ก็ต้องมีการป้องกันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือที่พื้นที่จังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยครับกำลังนะครับของทหารพราน2108ซุ่มเฝ้าตรวจชายแดนบึงกาฬครับพบขบวนการลักลอบขนยาเสพติดสามารถตรวจยึดยาบ้ากว่า 8.4 แสนเม็ดพร้อมกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ครับได้จัดกำลังพลซุ่มเฝ้าตรวจและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดครับโดยเฉพาะการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านเหล่าหมากผางตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับเจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัย1คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงครับท่าทางมีพิรุธนะฮะจึงได้มีการซุ่มเฝ้าติดตามพฤติกรรมนั้นจากนั้นครับผมพบเรือกีบติดเครื่องยนต์เล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับนำวัตถุต้องสงสัยสีดำและสีเหลืองเข้ามายังบริเวณริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำโขงนะครับตรงจุดที่ชายแดนเนี่ยต้องสงสัยจอดรถจักรยานยนต์อยู่เจ้าหน้าที่จึงได้มีการขอแสดงตัวนะฮะแล้วก็เข้าตรวจสอบแต่ชายต้องสงสัยแทบไหวตัวทันนะฮะได้ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีไปเข้าไปในสวนยางพาราโดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกจอดทิ้งไว้พร้อมกับพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน2กระสอบวางอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับ
1: ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าภายในกระสอบดังกล่าวค่ะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าจำนวนประมาณ 840,000 เม็ดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตรวจยึดของกลางตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดบึงกาฬค่ะเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานจากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรวมถึงวัตถุพยานแล้วก็ร่องรอยต่างๆอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบแล้วก็สืบสวนติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าขนาดกระสอบเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วสารเสพติดให้โทษที่อยู่ภายในที่ถูกบรรจุมาเนี่ยแน่นอนนะเยอะมากๆนะครับ
1: ใช่ค่ะอย่างพื้นที่ตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่สวนยางก็อาจจะไม่มีผู้คนผ่านไปผ่านมาซ
0: ึ่
1: งชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่เห็นหรือว่าพบเจอสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได
0: ้ถูกต้องครับต้องบอกว่า
1: เรา
0: ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเรื่องของ การให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับเรื่องของปัญหาความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานในเรื่องของภาคตำรวจภาคทหารเท่านั้นแต่พี่น้องประชาชนสามารถเป็นหูเป็นตาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อข้อมูลนะครับที่จะสามารถตัดวงจรของเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การขนส่งลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่ในประเทศได้ด้วยครับ
1: ใช่ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันค่ะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการภาคคามกับการประกันภัยค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3ค่ะผนึกภาคีเครือข่ายเสริมความรู้ประกันภัยผู้ประกอบการภาคคามสกลนครรับมือความเสี่ยงสร้างความมั่นคงทางธุรกิจค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนครค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3ขอนแก่นค่ะได้จัดโครงการผู้ประกอบการภาคครามกับการประกันภัยภายใต้โครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงและการเงินในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยแก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้จำหน่ายภาคครามจำนวน50คนค่ะให้สามารถเข้าถึงและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของตนเองค่ะอาทิการประกันภัยทรัพย์สินการประกันชีวิตการประกันธุรกิจหยุดชะงักการประกันภัยไซเบอร์ค่ะการประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME และการประกันอุบัติเหตุในการเดินทางค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อถักทอด้วยภูมิปัญญาปกป้องมูลค่าด้วยการประกันภัยครับโดยวิทยากรจาก5หน่วยงานได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครสมาคมประกันวินาศภัยของไทยนะครับรวมถึงสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสกลนครสมาคมครามและสีธรรมชาติและสำนักงานคปภ.ภาค3ขอนแก่นครับรวมถึงยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อคราฟต์ไทยร่วมสมัยดีไซน์มาตรฐานสากลโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากแบรนด์แม่ทีตานะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Business Matching ครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมครับพร้อมกับจัดบูธประชาสัมพันธ์ในด้านของความรู้การประกันภัยจำนวน10บูธและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคครามอีก12บูธด้วยกันครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยก็สามารถทำประกันภัยไว้ได้ม
0: ี
1: การประกันภัยทรัพย์สินค่ะการประกันชีวิตการประกันธุรกิจหยุดชะงักอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกเรื่องของความมั่นคงในภาคของธุรกิจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตคุณภาพอากาศกันหน่อยครับ

0: ครับต้องบอกว่าวันนี้มีความผกผันของราคาทองเล็กน้อยนะฮะลดลงเล็กน้อยครับผมส่วนราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู
1: ่
0: นะฮะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องติดตามข่าวสารในเรื่องของราคาน้ำมันไว้ให้ดีนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือรวมถึงภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงของบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: ค่ะส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีค่ะเห็นได้ว่ามีขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานียิ้มเลยอ่ะเพราะว่าอากาศดีนั่นเอง
0: ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศดีมากนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยน้อยลงนะครับบางพื้นที่ก่อนหน้านี้เคยฝนตกหนักนะครับเคยตกหนักแบบหนักมากๆเลยจนทำให้เกิดน้ำท่วมไม่ใช่แค่ครัวเรือนเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่การเกษตรก็ท่วมไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วพอช่วงนี้ที่ฝนอาจจะตกบ้างแต่ตกลงมาในปริมาณที่น้อยก็จะเป็นผลดีต่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรแล้วก็เริ่มต้นผลผลิตในฤดูกาลใหม่นั่นเองนะครับ
1: แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวต่อไปนั่นเองก
0: ็
1: เตรียมรับมือกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวอีสานวันนี้แล้วค่ะดิฉันภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตติ์พลงามค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

มื่อตื่นหงเตามือตงส้งเอแหวงหวนไว้บ่ว่างคันผู้ใดอยากขึ้นเมืองฟ้าทัดนั้นสังฆเจ้าปูงหมู่ยาคู่กับทั้งพากันลีลามาเกี่ยวบินตาบาดคุมข้านเท่าดอกขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟัดมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหน้าจีท่องของชีวิตตื่นตะเด้อปลุกตั้งแต่เต้าย่อมเอ้ยเพิ่นตักเพิ่นเตือนเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นให้ตื่นดักคือกาแห่หากินดมกำเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นเพิ่นเกิดเตือนสติพวกเข้าเพิ่นให้ก่อขึ้นในกระตือนหงเต้าเจียวโผดปุ๋งสาวใดอยากขึ้นเมืองฝ่าหากสีท่านอันว่าบินตบาทนี่บวนยวนละยอดมาเจียวบินตบาทคุ้มขั้นเสาดอกงาย่อจังครับที่บอกเนาะในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระสนกระโตกะนี่ละเฮ็ดไปตามหีดตามข้องเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนว

านในโลกเนี่ยจำติดต้องประจนต่ออุปสรรคแห่งชีวิตนานับประกองพ่ายแพ้และก็จมอยู่ในฐานะอันต่ำซ้ำเพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขความเจริญแก่ตนจำต้องสั่งสมอบรมกำลังให้มันเพียงพอเพื่อว่าจะจมตุปุโสก้อนมันจะมีหลายอย่างเด็กบอกว่าสิเป็นอุปสรรคภายนอกนั่นแก่ได้แก่สีแนมเห็นได้มันเข้ามากั้นกลางขัดขวางเพื่อป้องให้บรรลุด้วยเหตุจึงปีเนี่ยจึงจังต้องอบรมพันมันจะมีอยู่สองประการนะบริวารกำลังภายในแก่ได้แก่กำลังความคิดหรือว่ากำลังภายในเนี่ยว่าเฉพาะกำลังคุณธรรมเนาะกำลังอบรมให้มันเกิดให้มันมีอธิษฐานธรรมนี่ก็คือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจอธิษฐานภายในพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ญาติโยมทุกสกันมีมนุลักขิยะกาคะมันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประบุคนเนี่ยบ่ควรประมาทปัญญาอธิษฐานแก่นี่แหละให้รู้จักว่าเออหัวข้อธรรมเนี่ยมันมีอยู่ที่อธิษฐานธรรมก็คือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในกระตนกระตุ้นปิงไหนก็ให้ได้จริงจ้าครับเนี่ยเป็นอธิษฐานธรรมเนี่ยถ้าเฮามีเนาะยอดเยี่ยมอย่าจมเนาะปัญญาหรือว่าสัจจิกะปัญญาแต่ว่าเนื่องจากว่าคนเนี่ยอันมาประพฤติกระทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เสียละเนาะนอกจากหันสัจจะยังต้องแสดงออกมาได้ด้วยการมีความจริงตั้งใจสิเฮ็ดความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมักสิมีความหมู่สึกเบื่อนายชอบละความหมู่สึกนึกคิดเรานั่นออกไปซะเจียงตันและก็อีกแนวหนึ่งก็คืออารมณ์ที่มันเป็นอุปสรรคต่อความจริงใจที่เฮาสลานเร่าร้อนความบ่สงบที่เป็นประโยชน์ก็ต้องเฮ็ดต้องทำให้มันได้อุปสรรคขัดขวางก็สละความคิดเรานายแม่นบ่ล่ะบ่เร่าร้อนเพราะเหตุจากภายนอกและก็ความนึกคิดเป็นว่าสันติเมวะโสสิกไคยะให้ศึกษาในส่วนของนี่ล่ะสิ่งที่มันเป็นความรอบรู้สิ่งที่ควรหูด้วยจังครับที่เว้าอะล่ะตั้งที่เป็นประสบความเตือมแหละกับบรรลุความเจริญกับเพราะหูเหตุของสองสิ่งนี้ที่ให้อิสริยยศบริวารยศให้เกิดแก่ตนได้ภายกับวัดได้แก้วอันธรรมดาตกแต่งประสมมีชีวิตเป็นเครื่องเลี้ยงรักษาไข้ล้านมันมีล้านล้านค่ายออกก็ย่อมกระดิกไปได้ดันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปของผู้ใดอันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างประสุดกับเสียมใจเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าว่าย่อมอาจสิบริหารรักษาตนให้มีความผาสุกได้บ่ว่าสิโพธิญาณก็คือปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เองโดยชอบบ่มีปัญญาติปัญญาสัมมาอาปาแต่งปัญญาย่อมปกครองบุรุษปัญญาชีวิตชีวิตตมะหุเตทั้งปลา

0: ป็นอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นแหวงหาความสุขใครสิลบหลีกทุกข์บุญขึ้นในขันธสันดานของตนโดยสภาวะแห่งสันดานความจริงเนี่ยจริงโดยความสมมติเนี่ยล่ะว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นความสมมติว่าเป็นมนุษย์จริงยังในส่วนจำจำแนกตำแหน่งจังสันจังปีจังสันนาโตสนสัตว์บุคคลเฮาเขาบ่มีจริงมันมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะน้ำโอบประพฤติแต่การสมควรเนี่ยมันเหมาะแก่เนาะโอ้ยมันบ่แม่นธรรมดาเด้การที่เฮาเข้าใจธรรมะแล้วเป็นของจริงทั้งมีองค์8อันเป็นทั้งประเสริฐมีสัมมาทิฏฐิเป็นไว้เพิ่นบอกว่าสัจจังเฮเวสาธุตรังระสานังสิเว้าอีหยังก็เว้าแต่สิ่งที่เป็นจริงถอยคำนั้นมันจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นบ่หัวจักตายเห็นบ่ล่ะคือจังครับคำหนึ่งที่เพิ่นเว้าไว้ว่าคำสัตว์น่ะล่ะเป็นวาจาที่บ่ตายโอสัตสะความเกลียดข้าและก็ตัณหาอุปาทานภายนอกก็คืออารมณ์จักเป็นจิตสำคัญของคนผู้คล้องการถือประโยชน์แห่งพวกกษัตริย์บ่ให้ภายิทธาจาคะเพิ่นว่าภายิทธาก็คือภายนอกจาคะก็คือการเพิ่นว่าอัปปัตติกะจาคะก็คือการสละภายในก็ให้สละด้วยอุบายวิธีต่างๆก็คือด้วยความมันความมันก็ย่อมสำเร็จได้ตามปรารถนาฝึกปฏิบัติอย่างสั่นเด้นี่ล่ะจึงสละอย่างสั่นล่ะให้เพิ่มพุ่นจาคะเนาะให้มีจาคะนี่ล่ะปอกพุ่นจาคะเนาะภาษาพระพุทธเจ้าเป็นกระตั้ไว้หรือว่าสันติความสงบอย่างสั่นล่ะความสงบเนี่ยมันก็สิเป็นไปในและกับพระรู้สว่างว่าวไถ่คำอันสุภาพนึกในทางเมตตากรุณีสันติปลั่งสุขขังเด้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี่บ่มีไว้ก็คือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงเมื่อมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งบริจาคได้จิตมันก็ย่อมสงบระงับนับว่าได้ศึกษาความสงบอันนี้ล่ะมันเป็นอธิษฐานธรรมดอกในพระไตรปิฎกเล่ม44เด้ครับหลักธรรมอันนี้ก็โอ้ยเป็นสิ่งที่สำคัญบกวนบกวนปรัชญาเด้อพึ่งปอบพุ่นจากะเด้อคุณธรรมต่างๆเรานี่อยู่ในกระตนกระโตแจ้งสัตว์ละคอยสั่งผมพังให้เกิดให้มีแล้วหรือยังแจ้งสัตว์ไปโตไหนที่ยังบ่มีก็เอาให้เฮ็ดให้แก่ความจริงใจแหละก็อุปสมะสงบใจจากสิ่งซึ่งมันเป็นเฮียนโหอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั่นล่ะเนาะชีวิตมันคือการเฮียนศึกษาเฮียนโหชีวิตของคนเอาเฮียนโหประพฤติปฏิบัติสุขกายสบายใจตื่นไหวมันแบบมีโรคไข้ไข้เจ็บแต่เขามากม่อนการไหวพระสวดม่อนมันก็เป็นส่วนหนึ่งสมาธิได้ปริปัญญาโอ้เห็นได้บำเพ็ญกุศลที่ถูกต้องเป็นว่าสวดม่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธระลึกได้อยู่โดยสม่ำเสมอได้จิตนิ่งเป็นสมาธิแต่สมาธิเขาจะเริ่มสมาธิภาวนาเพิ่มเติมเติมขึ้นอีกแม่นบ่ล่ะมันก็ได้ออกต้นญาติโยมก็เฮ็ดหน้าที่จังครับโบราณโบราณเป็นเว้าเป็นวานมีแต่อุตสาสู่เพียงไปเห็นหมู่จวนเล็กน้อยพากันลี้ล่าไล่แต่แล้วแม่บ่ล่ะโอ้ยจังแบบผู้บาอาจารย์นี่เป็นกระเตือนต้อย
1: ครับผู้ฟังอยู่เด้อคน
0: อยู่ไสนี่อยู่ไส

0: อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ย
1: บ้านน้องม่วงคน
0: ไหนย่อมยังนี่ย่อมย่อมเป็นโตมาเนาะยังบ่ทันได้เปิดสายดอกแต่ว่าอยากโตมากดีบ่เป็นหยังเพิ่นจดเบอร์โทรศัพท์เป็นการพิสูจน์ให้ขอบคุณเด้อท่านนายอำเภอเด้อขอบคุณหลายๆเพิ่นเข้ามาเป็นกำลังใจให้แก่กันจากน้องท่านน้ำนี่โอ้ยเราส่งเดี๋ยวเบรชีกจดหมายกวกหน้านะโอ้ยขาดตาแต่ส่งตาหน้านัดมาจำนวน100บาทคุณเด้อเนี่ยโอ้ยจังแม่นคักเนาะบาทต้วนเนาะเราเขียนจดหมายพระอาจารย์เพิ่นว่ากับผมปอใหญ่จานคู่ผมมาเยี่ยมตัดอยู่น้องท่านเพิ่นส่งตาหน้านัดมาแจ้งโทรศัพท์ใหม่เนี่ยครับว่าท่านโอ้เหรอเอาอนุโมทนาอีปอใหญ่ผมมาเตรียมผัดเหล่าทรงตาหน้านัดมา100บาทส่วนเอ้าคิดตั้งใจในการเฮ็ดบุญในการแผ่เพิ่นบอกว่าระยะนี้อยู่ระวังเจ็บป่วยขอพรจากท่าน

0: ทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนที่ต้องเป็นของกรรมนั้นเห็นบ่ล่ะญาติโยมพิจารณาจังสิสบายนี่สบายคิดสบายใจเนาะคุณสุภัทหยดคุณหลดกันหอมเนาะพระลุงคัตติยะเพิ่นก็เข้ามาทักทายเอาอนุโมทนาจังบาทเดียวเด้อข้าทรงตานานัดเล่าเนี่ยเบิ่งเล่าทรงตานานัดเป็นบุญเป็นกุศลคุณงามความดีสั่งบุญเบิ่งว่านี่ก็หาควายไปตอกมันเอาไปตอกไว้อยู่ในเอ้ต้นอย่างสันหน้าอย่างเบิ่งว่านี่ไปปูนมันหินงอกพ่อมาแล้วบ่เว้านี่ต้องมอดตายเด้เอาอนุโมทนาสาธุเอานี่ล่ะโอ้จังแม่นภาคดอกพุ่นน่ะยังโทรมาเด้อถ้าแม่นบ่บอกโทรศัพท์กับน้อเมื่อวานนี่ไปมันหินงอมเด้เคยไป
1: ชัดเจนดีเจ้าค่ะ
0: ชัดเจนดีฟังตัวมือเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: สาธุขอบคุณหลายๆเด้อคุณย่อมเด้อโทรศัพท์ไปสักคนล่าสุดนี่มันสิเว้าบ่จบจังซั่นนะเก็บประบุตรเก็บปฏิดาพุ่นล่ะเด้อเจ้าเนาะเนี่ยบุญนี่เพิ่นจะเลื่อนพร
1: ฟังทุกมือเจ้าค่ะ
0: ฟังทุกมือบ้านหยังได้แน่ต่อทั้งใดเนาะโอ้จังแม่ตรงต้องเอได้แล้วดูเหลืองเหลืองตักเดินทิศขาคัวไปตามบ้านญาติโยมเนาะทำบุญทำกุศลเป็นน้ำใจเนาะอุตส่าห์โทรมาจะเลื่อนพรศูนย์เก้าศูนย์เนี่ย
1: จ้า
0: จังไหนก็ยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณนี่ล่ะประพฤติดีปฏิบัติดีตามแม่ของหมาจอกก็เลยได้นํากามาเลี้ยงไว้เฮ็ดให้มันนี่มีนอนก็นอนนํากันแล้วบัดนี้ยามนอนกาก็นอนตั้งหลังของได้สั่งสอนมันเลยเพื่อที่เล่เหลี่ยมที่เลวไหลต่างๆหน้าๆและก็เดือดดานนกกาการจังซี่เลยและก็เพราะว่ามันมีความหมดสึกว่าตลอดเมื่อได้เห็นหมาจอกกินกาย่ามใดเฮ็ดแต่นั่งเข้าลบหักนับถือหมาจอกว่าเป็นพี่เป็นอ้ายของมันยุกสนหยาบย่อมโซโปโซควันนี่ท่านเรื่องนี้มันก็เลยจบลงจังสอนจังไหนขอกิจกะจีท่ำที่ได้จากนี่ท่านเรื่องนี้เนี่ยมันใช้อีหยังง่ายๆโดยเฉพาะสัตว์หรือว่าคนที่บ่แม่นเผาปั้นเดียวกลับกลายเป็นคนที่ใจหายได้แล้วคนที่มันเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องระแวดระวังคือการอย่าสั่นละระมัดระวังยิ่งต้องระมัดระวังเนี่ยระมัดระวังอีหยังต่างๆก็คือการต้องระมัดระวังอย่างสั่นนะเตือนสติเจ้าของก็คือบ่ประมาทสั่นละบ่ประมาทอีหยังที่มันเป็นไปในโลกที่เฮาเห็นอยู่เนี่ยเฮาก็อย่าประมาทเนี่ยล่ะไอ้ที่มีสติไอ้ตั้งสติของเจ้าของสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปมีสติด้วยความตั้งสติเนี่ย
1: you can ask that

0: นี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: อยู่ดีด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกัน
0: กำลังเร่งรัดเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอยู่โดยกำชับทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรฐานเพอร์ปัวตอนนี้ได้จำนวนรวม 1,299 หลังคาเรือนค่ะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตามความคืบหน้าการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและไม่สร้างภาระด้านเอกสารเพิ่มเติมแก่เรื่องนอนจำนวน 1,200 บาทต่อคนช่วยเหลือรอบแรกได้ตามเป้าหมายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปตามข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นปัดหน้าล่าสุดนางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวย้ำว่าขณะนี้มีประชาชนสอบเรื่องวงเงินการของวงเงินโดยวงเงินที่1จำนวน 6,700 บาทเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและวงเงินที่2จำนวน 9,000 บาทเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยผู้ได้รับ
2: เกณฑ์ถึงวิธีการกันเป็นจำนวนมากนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะขออนุญาตชี้แจงว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือ2วงเงินด้วยกันนะคะวงเงินที่1คือวงเงินการช่วยเหลือเร่งด่วนตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะวงเงิน 6,700 ก็จะช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้นเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็นายรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหรือสามารถเข้าไปแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือในวงเงินนี้ต่อ
0: โยธาธิการและผังเมืองจากการระดม
1: พื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันนี้บุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือความเสียหายเป็นวงกว้างครับหลังเกิดเหตุกองทัพภาคที่3 10 สิงหาคมนี้ครับในโอกาสนี้นะครับแม่ทัพภาคที่3ก็ยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื
0: ่อแล้วก็น่านค่ะโดยดร.ปิยนุชวุฒิส่งมอบถุงยางชีพจำนวน 1,000 ชุดโดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้

0: ซึ่งนอกจากสิ่งของบริจาคแล้วนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนที่เด็กๆมีความต้องการเครื่องนอนและเครื่องนุ่งห่มเพื่อให้สามารถจัดด้วยด้านเหล่ากาชาดจังหวัดน่านโดยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกลาจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านรวมไปค่ะร่วมบรรจุถุงทานน้ำใจกว่า 4,800 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนจิตอาสาในการส่งต่อตามภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภาการ
1: ค่อนข้างมากนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงล่าสุดตอนนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดฐานจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปตรวจติดคมอุตสาหกรรมบางปะอินและก็นิคมอุตสาหกรรมนี้ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบไฟฟ้าสัมต่ำกว่า8ชั่วโมงครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงพอเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพ
2: มันน้อยกว่าที่ควรจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็จะทำให้เกิดน้ำฝนแต่ละเม็ดได้ขอให้เก็บไว้เพราะว่ามันตกแล้วตกเลยนะครับ
0: จำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะไปติดตามการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการป้องจังหวัดได้แก่กาญจนบุรีและเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อม
1: ได้เห็นภาพความรุนแรงกันไปเมื่อวันก่อนโดยทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากในกับทั้งสาธารณูปโภคประสงค์การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต
0: นานาชาตินะคะก็ทยอยส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินทยอยส่งความช่วยเหลือไปให้โดยสหรัฐขณะที่ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินของเกาหลีใต้ได้ออกเดินทางไปยังเนปาลใต้9คนสูญหายและอีก10คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันล่าสุดจากตำรวจเนปาลว่ามีจำนวนอย่างน้อยค้นหาผู้สูญหายโดยพบร่างผู้เสียเกิดเหตุหลายร้อยกิโลเมตรอย่างไรก็มีแนวโน้มเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที
3: ่พระพันปีหลวงของปวงรำห่วงสวงสวรรค์เทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมี

0: 6:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NB รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะเดินทางเยือนไนจีเรียเป็นครั้งแรกครับพร้อมกันนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชาติแอฟริกาตะวันตกโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์หลายมิติครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยต้องการกระชับความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยมองว่าไนจีเรียเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ทวีปได้อีกทั้งไนจีเรียก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศโลกใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกครับโดยไทยและไนจีเรียนะครับได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกำหนดกรอบการหารือทั้งยังเห็นพ้องดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยกับ Federal Cooperative College นะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็จะได้เข้าพบกับนางดำเตียงลาบรีชินชิบิซารองประธานคณะกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือว่า ECOWAS ในกรุงอาบูจาของประเทศไนจีเรียครับพร้อมกับระบุว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคในสำคัญในแอฟริกาโดยทาง ECOWAS เนี่ยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2518นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคอย่างเช่นบูกินาฟาโซแกมเบียกานากินีไลบีเรียเซเนกัลและไนจีเรียครับในการนี้ทางฝ่ายไทยก็ได้แต่งตั้งนายธีรพัฒน์มงคลนาวินเอกอัครราชทูตไทยประจำไนจีเรียให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำ ECOWAS เป็นคนแรกด้วยครับทางด้านของนางดำเตียงนะครับก็บอกว่า ECOWAS มีศักยภาพในการเป็นแกนกลางเพื่อดึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้หันมาหารือร่วมกันรวมทั้งพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยขออภัยค่ะส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมุ่งยกระดับขีดความสามารถของประเทศและผลักดันทุกงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววน.ทั่วประเทศสามารถจัดทำคำของบประมาณได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภายในงานมีการปาฐกถานำเรื่องนโยบายและทิศทางววน.ของประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.เพื่อชี้ทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยในการประชุมยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของทุนสนับสนุนงานมูลฐานหรือ Fundamental Fund และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ Science and Technology Development Fund รวมทั้งยังเป็นเวทีชี้แจงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผนววน.ทั้งกลไกการบริหารจัดการงบประมาณการติดตามและประเมินผลตลอดจนแนวทางผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ของประเทศสามารถสร้างผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมาหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่กลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุหลายจุดรวมถึงมีกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าถูกยิงจากทางเฮลิคอปเตอร์ของการตรวจการด้วยครับในเรื่องนี้นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังจากที่เชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาชี้แจงถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยแถลงว่าในครั้งนี้เนี่ยมีเพียงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค

0: สี่ส่วนหน้าที่ติดภารกิจโดยประเด็นที่สอบถามในกรรมาธิการมี3เรื่องหลักๆก็คือเหตุใดที่ข่าวกรองเนี่ยจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เป็นร้อยจุดภายใน3วันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคือประชาชนเข้าใจว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือไม่ปรากฏการปะทะของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้ก่อเหตุในสถานที่เกิดเหตุแม้แต่จุดเดียวขณะที่ผู้ก่อเหตุเมื่อนับรวมแต่ละจุดเป็นพันคนจึงมีการตั้งคำถามว่าผ่านจุดตรวจมาได้อย่างไรครับทางนี้กรรมาธิการก็มองว่าการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการโดยต่างคนต่างทำงานส่วนเรื่องข่าวกรองยังใช้ไม่ได้จึงกำชับให้หน่วยงานกลับไปทบทวนพร้อมแนะนำให้ใช้วิธีการเจรจาเนื่องจากเหตุที่เกิดไม่ได้มีเพียงแค่การแบ่งแยกดินแดนแต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหากเอาแต่ปะทะกันการก่อเหตุจะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นครับส่วนข้อสงสัยกรณีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนั้นนะครับเบื้องต้นตำรวจภูธรภาค9ก็จะไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่2พร้อมกับขอเวลาตรวจสอบหลักฐาน3วันอย่างไรก็ตามกรรมาธิการก็เตรียมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเช่นกันครับทางด้านของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุโดยบอกว่าจากข้อมูลของตำรวจที่ได้เก็บกระสุนที่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ1นัดโดยหัวกระสุนใช้ได้กับปืน M16 และ HK ได้ทางนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนี่คือการแถลงจากทางประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเชื่อว่าสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากประชาชนร่วมมือเป็นหูเป็นตาสกัดผู้ก่อเหตุพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนปอเนาะดารุนอูลุมจังหวัดปัตตานีโดยพลโทประเสริฐกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยากให้สื่อมวลชนมาเห็นข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแม้จะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ประชาชนก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างในพื้นที่อำเภอสุขคิรินมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหมืองทองและสวนผลไม้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งสื่อมวลชนต้องนำสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองไปถ่ายทอดและสิ่งสำคัญที่สุดที่สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นมาเป็นเพียงผู้ช่วยหรือผู้สนับสนุนแต่สิ่งสำคัญท้องถิ่นต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันรวมทั้งอยากให้สื่อเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่โดยเฉพาะนอกจากจังหวัดนราธิวาสยังมีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีอย่างโรงเรียนปอน้อแห่งนี้ถือเป็นปอน้อสีขาวมีการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมจัดการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอก
2: แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ทางนำเสนอภาพในเชิงบวกของพื้นที่นี้นะครับว่านอกจากนราธิวาสแล้วเนี่ยพื้นที่ยะลาหรือปัตตานีก็มีหลายแห่งยกอย่างเช่นที่ปอเนาะที่นี่นะครับปอเนาะที่นี่ถือว่าปอเนาะที่เป็นปอเนาะสีขาวนะครับว่าที่เขามีการบริหารจัดการแล้วก็ทางผู้บริหารของสถานศึกษาที่นี่เนี่ยก็มีการควบคุมมีการจัดเรียนการเรียนการสอนจัดครูดูแลไม่ให้มีการแทรกซึมจากบุคคลภายนอกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เข้ามาดูในวันนี้นะครับ
0: มาดูเรื่องของความคืบหน้าทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่า31สิงหาคมนี้จะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะจบแน่นะครับโดยขณะนี้นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดประชุมก็ใกล้ตอนนี้ครบทุกจังหวัดแล้วครับ

0: อัญรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับคือคุณอัญรัตน์เนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนสอบไม่ถึงจำนวน 5,925 คนคือคุณอัญรัตน์เนี่ยบอกว่าขณะนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่าที่เราเรียกกันย่อๆว่ากจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับตอนนี้ประชุมกันเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วจึงอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ทางอบจ อบต.แล้วก็เทศบาลเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรครับขณะเดียวกัน3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะครับก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจและทางกจังหวัดเองนั้นก็เห็นชอบตามคำสั่งฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จะจบภายในวันที่31สิงหาคมนี้แน่นอนครับ
1: เมื่อมีเอกสารครบหลักฐานคะแนนอะไรเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ต่อการของจังหวัดนั้นก็เห็นชอบตามนั้นครับ
2: ผู้ที่ถูกเพิกถอนนี่ยังไม่มีใครที่แบบว่าจะดำเนินการฟ้องกลับ
1: ยังไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เอาในทุกๆเรื่องมาให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำต้องทำให้เสร็จให้หมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันจำเป็นต้องแยกเรื่องวันนี้ที่กรมสถ.ทำเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารบัญชีบัญชีที่ยังไม่ถึงต้องถอยออกบัญชีที่เขาควรจะถึงด้วยตัวเองต้องมาอยู่ของเขาอย่างเงี้ยครับเรื่องคดีหรืออาญาการสอบสวนเนี่ยวันนี้มีปปช.มาช่วยเรามีตำรวจมาช่วยเราไอ้ที่ว่าทำไมสถ.ไม่ทำต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเห็นว่าเมื่อปปช.เข้ามาควบคุมมาดูแลแล้วเนี่ยต้องเคารพแล้วก็ต้องฟังปปช.แล้วจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมันต้องส่งเข้าไป
0: ส่วนเรื่องการเปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับต้นให้สามารถเลือกพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเพราะว่าคือ 5,925 คนเนี่ยก็จะมีการเพิกถอนนะครับก็จะมีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแล้วคนที่ได้ลำดับต้นจะสามารถเลือกพื้นที่บรรจุได้หรือไม่นั้นในเรื่องนี้คุณนิรัตน์นะครับบอกว่าในการประชุมก็ต้องรอการประชุมกกลางครั้งก่อนนะครับที่ได้พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้องซึ่งสำหรับพื้นที่ที่ว่างอยู่อาจจะถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครแต่ว่าที่ประชุมกกลางก็ให้บรรจุไปตามที่ว่างอย่างไรก็ตามหากมีข้อเสนอใหม่ก็จะเอาเข้าที่ประชุมกกลางในครั้งถัดไปแต่ในวันนี้ยืนยันว่าทุกคนต้องได้รับการบรรจุก่อนครับ
3: บริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมรายใหญ่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลของส.ส.รายหนึ่งโดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะโดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือ BWG ยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส.รายหนึ่งของพรรคประชาชนโดยทาง BWG ระบุในคำร้องว่ามีพฤติกรรมที่อาจขัดต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาลโดยมีความพยายามใช้ตำแหน่งในคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรรมาธิการอีกคณะหนึ่งเพื่อพุ่งเป้าตรวจสอบในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดสระบุรีจึงขอให้รัฐสภาวางมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภาคเอกชนโดยเน้นย้ำว่าผู้ที่เข้ามาตรวจสอบจะต้องมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
4: หากไม่สามารถเมืองกับการทำหน้าที่สามีภรรยาได้อย่างชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนได้ซึ่งพรรคประชาชนได้ยึดหลักความเป็นธรรมนี้บริษัทยืนยันว่าพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3: โดยทางบริษัทยังยืนยันว่าเป้าหมายของการร้องขอครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหยุดยั้งขัดขวางกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้หลักการที่ว่าผู้ตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสเป็นกลางและไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
0: ลับไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของจำปาดะครับจำปาดะเนี่ยเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตำบลก่อยอจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะถูกนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นไอติมจำปาดะครับจะเป็นเมนูโอท็อปอัตลักษณ์ของสงขลาที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยเพื่อจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในช่วงสัปดาห์หน้าครับไปดูกันที่วัดแหลมพ้อแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลานะครับที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่ต่างก็ไปแวะชิมไอติมจำปาดะนะครับซึ่งเป็นเมนูที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะเนี่ยมาต่อยอดจนกลายเป็นของหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับโดยเบื้องหลังเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับเมื่อนางนิตยาแก้วทนงและก็สามีใช้เวลาที่ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยคิดค้นเมนูใหม่ๆนะครับจนเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำจำปาดะเนี่ยมาทำเป็นไอศกรีมนะครับที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากวันนั้นไอเดียเล็กๆนะครับกลายเป็นเมนูสร้างรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนที่เกาะยอรสชาติของไอศกรีมเนี่ยมีความหอมของจำปาดะหวานกำลังดีสามารถเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายนะครับทั้งลูกจากขนมปังข้าวเหนียวแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วลิสงครับรวมถึงการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวด้วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจให้กับเมนูนี้ยิ่งขึ้นครับและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเองก็เตรียมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับไอติมจำปาดะนี้ก็จะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในเมนูที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับผู้ประกอบการไอศกรีมจำปาดะเกาะยอนี้นะครับก็บอกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ไอติมจำปาดะนี้ได้รับเลือกในครั้งนี้พร้อมกับเชิญชวนชาวสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
3: ก่อนจะพักกันขอพาไปเที่ยวอีกที่นึงนะคะจะพาไปที่หัวหินหัวหินนี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลแล้วก็แสงแดดนะคะแต่ว่ายังเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยรอยยิ้มแล้วก็รสชาติอาหารที่ไม่มีใครเหมือนโดยปลายสัปดาห์นี้นะคะ 28-30 สิงหาคมอยากจะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเช็คอินงานเทศกาลอาหารหัวหินณหาดหัวดอนค่ะงานนี้เขาจัดเต็มนะคะทั้งเมนูอร่อยจากเชฟโรงแรม5ดาวไปจนถึงสตรีทฟู้ดเจ้าดังและก็ตบท้ายด้วยการโชว์แกะสลักน้ำแข็งบอลลูนแฟนซีแล้วก็บรรยากาศสุดชิลระดับอินเตอร์เลยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: หากพูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดฮิตระดับตำนานไม่เคยคลายความนิยมชื่อของหัวหินยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอโดยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งซีแซนซันสมายและเซฟตี้ซึ่งพร้อมตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบและในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หัวหินพร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหินที่หาดหัวดอนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2สานต่อความสำเร็จจากปีแรกที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
6: หาดหัวดอนนั้นจะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะในวันที่28 29 30สิงหาคมนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษนะครับมากกว่าทุกปีร่วมกันถึง46ล้านนะครับซึ่งเป็นร้านจากโรงแรม5ดาวแล้วก็สถานประกอบการที่ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนที่เป็นของพื้นถิ่นนั้นก็มีอยู่ประมาณ120กว่าร้านนะครับ
5: ความพิเศษของงานปีนี้ไม่เพียงแต่จัดเต็มร้านอาหารชื่อดังกว่า160ร้านค้าแต่บนเวทีใหญ่อย่างแน่นไปด้วยไฮไลท์ความบันเทิงและการแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้นทั้งเมนูส้มตำประกอบลีลาการทำอาหารจากเส้นพาสต้าตลอดจนการโชว์แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปหัวรถจักรคุณปู่หัวหินผสมผสานกับการแสดงโขนรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงน้ำพุประกอบดนตรีและบอลลูนแฟนซีรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานทางผู้จัดและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรอบคอบ
6: เราก็ดูเรื่องของการจัดการงานบนเวทีใช่ไหมและส่วนที่ประกอบก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาช่วยวิ่งรับส่งนะครับเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราได้บูรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มาโดยต่อเนื่องตลอดและทำงานเป็นภาคีเครือข่าย ก็ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าครับว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีครับ
5: หัวหินไม่ได้เป็นเพียงหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเดสติเนชันที่ครองใจชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปอเมริกาจีนไต้หวันและมาเลเซียจากเมืองตากอากาศประวัติศาสตร์ที่เคยต้อนรับเจ้านายชั้นสูงปัจจุบันหัวหินยกระดับสู่เมืองแห่งการพักผ่อนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสถานพยาบาลมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับโลกตลอดจนบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นห้องทำงานของโลกที่ไม่ว่าใครก็อยากมาใช้ชีวิต
6: เชิญชวนทุกท่านนะครับยังมีเวลานะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้28 29 30สิงหาคมอยากให้ท่านมาเที่ยวหินจริงๆครับมาดูว่าหัวหินนั้นน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับน่ามาใช้ชีวิตมากแค่ไหนครับเชิญชวนทุกท่านครับ
5: สุดสัปดาห์นี้หากคุณกำลังมองหาทริปพักผ่อนที่คุ้มค่าเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารความบันเทิงและความงดงามของธรรมชาติปักหมุดและพาร่างกายมาชาร์จแบตกันได้ที่งานเทศกาลอาหารหัวหินหาดหัวดอน 28-30 สิงหาคมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหัวหินน่าอยู่และน่าเที่ยวมากแค่ไหน NBT ภาคกลางรายงาน
0: สดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยวไหนก็วันนี้เลิกงานแล้วขับรถไปหัวหินเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

0: 6:42 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกองทัพเรือได้จัดพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งที่3ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจับจองพื้นที่นั่งริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชื่นชมความงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำครับกองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนักท่องเที่ยวที่มารอติดตามการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นและก็ตื้นตันใจที่ได้ชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามแต่ก็งดงามและสมพระเกียรติครับ
1: ตื้นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นประสงค์ในความที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีการจริงเราก็จะชมผ่านทีวีต่อให้วันนี้เป็นวันซ้อมเราก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาชมตรงที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็ยิ่งสร้างความปลื้มใจให้เราแล้ว
2: เป็นครั้งแรก
1: ค่ะที่ได้มาแล้วจังหวะมาได้ชมพอดีถือว่าเป็นบุญของเราค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาชม
0: สำหรับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะครับถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลการจัดรูปขบวนและการควบคุมเรือพระราชพิธีเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยครั้งนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำจัดรูปขบวนเป็น5ริ้ว3สายมีความยาวตลอดขบวนประมาณ 1,280 เมตรและกว้างประมาณ90เมตรซึ่งการฝึกซ้อมย่อยจะมีทั้งหมด10ครั้งนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569เพื่อให้กำลังพลและฝีภายมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพร้อมเพรียงขณะที่การซ้อมใหญ่ก็จะกำหนดไว้2ครั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่21และ28ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับ
3: สำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบยานพาหนะพร้อมบุคลากรจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพื่อร่วมภารกิจจิตอาสาสนับสนุนเตรียมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยนางชื่นชีวันลิมเทียรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบรถยนต์โตโยต้าจำนวน9คันพร้อมพนักงานขับรถจากนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อสนับสนุนการเดินทางของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเตรียมการและจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2570เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและสมพระเกียรติตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
0: หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีบรรยายพิเศษในเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีซึ่งก็บรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์หม่อมหลวงปนัดดายังได้อธิบายถึงกระบวนการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างยั่งยืนและอธิบายความหมายของคำว่าสืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562โดยหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าหมายถึงการสืบต่อปกป้องและพัฒนาโครงการหรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบรรยายก็มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเวที NDCFL Symposium 2026ชูไทยวิสตอมเป็นทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาวิชาการแถลงผลการศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่3ภายใต้หัวข้อ Thais From Thai Wisdom to Thai Vision โดยมีพลโทอัคคเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการNDCFL Symposium 2026ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการนำไทยวิสตอมหรือภูมิปัญญาไทยออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบาย 5C ได้แก่การสร้างคนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมและการยกระดับระบบบริหารวัฒนธรรมยุคใหม่นอกจากนี้ยังได้ชูแนวคิด Route to Rich เปลี่ยนซอฟพาวเวอร์เป็นรายได้จริงทั้งอาหารแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีและแหล่งท่องเที่ยวโดยเห็นว่าการรักษาวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการหยุดอยู่กับอดีตแต่ต้องนำรากฐานมาสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้คนไทยได้อย่างจับต้องได้สำหรับการเสวนาการขับเคลื่อนประเทศจากไทยวิสตอมสู่ไทยวิชั่นในครั้งนี้ถูกร้อยเรียงผ่านกรอบแนวคิดไทส์ภายใต้หัวใจสำคัญคือ5พลังเพื่ออนาคตเดียวกันโดยแบ่งการเสวนาออกเป็น5มิติได้แก่เทคโนโลยี Human Capital Capability Adaptive Economy and Resource Security Integrated Infrastructure and Intelligent State และ Security Stabilityand national resilience โดยในวงเสวนายังเห็นว่าการนำไทยวิสตอมและไทยคัลเจอร์ก้าวไปสู่ภาพของประเทศไทยที่อยากเห็นในอนาคตนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่เป็นอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้าง
0: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษา400ทุนแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเพื่อจะนำหลักธรรมนี้ไปเผยแผ่แก่ประชาชนและร่วมทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่สังคมไทยครับที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและแม่กองบานีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงครับซึ่งอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกนะครับว่าการถวายทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ตั้งแต่ปริญญาธรรม3ประโยคถึงปริญญาธรรม8ประโยคในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลางจำนวน400ทุนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องมีความแตกฉานในหลักพระธรรมวินัยก่อนที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเผยแผ่หลักธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไปครับ
2: คิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยนะฮะในการเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ครับแก่พระสงฆ์แล้วก็สามเณรที่ได้รับทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ได้สอบไล่ผ่านแม่กองบาลีสนามหลวงเนี่ยครับตั้งแต่ประเด็น3ถึงประเด็น8ครับก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการที่จะสืบสานพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็สืบสานสานทายาทครับแล้วก็ในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับ
1: เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงความสามารถและถ่ายทอดภูมิปัญญาค่ะภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5มุ่งสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินภายใต้งานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5โดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมผู้บริหารเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารการส่งเสริมอาชีพและทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมศิลปะดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงเวียนครกการแสดงจากผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเยาวชนน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าโครงการนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนต่างวัยเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มุ่งหวังสร้างเวทีให้คนต่างวัยได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานได้นะคะที่บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยงานจะจัดถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะ
0: จากฝีมือของคนในชุมชนนะครับสู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาสู่โอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้นี่คือเรื่องราวของกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่าเรือนแก้วเปลยวนครับซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของคนทำแต่ว่ายังสะท้อนพลังของภูมิปัญญาที่กำลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเมื่อฝีมือไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลงานแต่ว่ากำลังสร้างคุณค่าและก็พาอนาคตให้เดินต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ

0: ปยวน1หลังนะคะใช้เวลาในการทำนะคะเราถักทอด้วยความปราณีตนะคะกว่าจะเสร็จ1หลังการทำถักสานของเรานะคะซึ่งเราใส่ใจใส่ลวดลายของเราลงในเปยวนแต่ละชิ้นนะคะใส่ความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ค่ะ
1: ความพลิ้วไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลยวนถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดที่ทันยุคทันสมัยจากงานฝีมือที่มีเสน่ห์ของวันวานกลายมาเป็นงานออกแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตในวันนี้และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่เปลยวนชิ้นงานซึ่งทุกชิ้นงานนั้นยังคงรากฐานของงานฝีมือแต่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภูมิปัญญาเดิมนั้นตอบโจทย์คนยุคใหม
0: ่เปลยวนเป็นหัตถกรรมของคนไทยเชื้อสายยวน

0: สืบทอดกันมาเกินกว่า100ปีมันเป็นงานที่ปานีตของคนยวนนะคะซึ่งเราถักทอจากเส้นใยได้ธรรมชาติแล้วก็ได้โพลีนะคะซึ่งเอามาผสมผสานกันนะคะโดยความชำนาญของคนรุ่นสู่รุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นยายนะคะก็จะทำจากผักตบชวาพอมารุ่นแม่นะคะแม่เห็นว่าได้ที่ผูกหูแจวเรือนะคะมันมีความทนทานนะคะแม่ก็จึงคิดเอาวัสดุตัวนั้นมาเปลี่ยนนะคะเป็นเปลมาทำเปยวนนะคะพอมารุ่นเราเห็นว่าแม่ทำงานด้วยใจรักแม่ทำงานตัวนี้แล้วมีความสุขนะคะเราก็จึงหยิบงานเปลยวนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มารวมตัวกับคนในชุมชนนะคะมาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเปยวนของเรานะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับคนในชุมชนให้กับคนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากถักทอเปยวนของเรานะคะเราก็สอนนะคะ
1: เพราะงานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงแค่การรักรักษาของเดิมแต่ต้องรู้จักต่อยอดรักษารากฐานแต่เปิดรับความคิดเห็นใหม่นี่จึงเป็นการทำให้งานภูมิปัญญาไม่อยู่เพียงในความทรงจำแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
0: กลุ่มเปลยวนของเราก็ได้เป็นโอท็อปนวัดวิถีนะคะโอท็อปนวัดวิถีของดีของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกเรานะคะก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็คือสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เราก็มีหลากหลายนะคะจากอาจารย์พัฒนาเราเป็นหลายรูปแบบแล้วนะคะเราไม่หยุดตรงแค่นี้นะคะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเราจะเอาเส้นได้ไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะเป็นสีธรรมชาติเพื่อคนที่รักธรรมชาติจะได้นอนในชิ้นงานของเรานะนะคะจากที่เราทำเป็นสีธรรมชาติแล้วนะคะเราก็จะทำให้เป็นกลิ่นอโรมานะคะพอนอนแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยเปยวนของเรานะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในตรงที่อาจารย์กำลังพัฒนากลุ่มเปยวนของเราอยู่นะคะก็คือเราก็ฝากฝังภูมิปัญญาของเราที่พวกเราตั้งใจทำด้วยใจของพวกเรานะคะสารใยรักนะคะจากใจเราสู่ชุมชนนะคะสู่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นผลงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะผลงานของเรามีหลากหลายนะคะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนในชุมชนกลุ่มเปลยวนบ้านแม่พระประจักษ์จึงไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมแต่คือคนที่กำลังรักษาภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาสร้างรายได้ด้วยฝีมือและสร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะสิ่งที่ถักทออยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ผืนงานแต่คือเรื่องราวของคนคืออาชีพคือภูมิปัญญาและคือคุณค่าที่กำลังถูกส่งต่อจากสองมือในวันนี้สู่อนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าNBT ภาคกลางรายงาน
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเตรียมรับมือเลยค่ะฝนตกหนักระลอกใหม่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนจุดเสี่ยงไปในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวไปเกาะติดกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักมากเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้29สิงหาคมยาวไปถึง2กันยายนค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องยาวไป5วันเริ่ม29สิงหาคมฝนหนักจะกระจายหลายพื้นที่เสี่ยงหนักมากอยู่ที่บึงกาฬนครพนมและตราดขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมีฝนตกหนัก30สิงหาคมแนวฝนหนักมากขยายขึ้นไปถึงภาคเหนือต้องจับตาเฝ้าระวังตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและที่ตราด31สิงหาคมภาคเหนือจะหนักที่สุดมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางหนักที่ลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เข้าสู่วันที่1กันยายนจุดฝนหนักมากยังอยู่ที่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารวันที่2กันยายนแนวฝนหนักจะขยับมาอยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีคลื่นลมในทะเลมีคำเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กให้งดออกจาก